0: ค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะมองไปข้างหน้าเองเนี่ยก็มีความหวังอยู่ที่เรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยที่พรกเงินกู้200,000 ล้านบาทหลังอะค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับจากเรื่องของการลงทุนให้แปลงมาเป็นเรื่องของการ transform ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆได้อะค่ะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการของภาครัฐหรือของธปท.เข้ามาเพิ่มค่ะ
1: ด้านนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ระบุถึงเหตุผลในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่1%ต่อปีว่าคณะกรรมการกนง.ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันมีความเหมาะสมและผ่อนคลายเพียงพอที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวได้ตามคาดการขณะที่การปรับลดดอกเบี้ยแบบวงกว้างในสภาวะเช่นนี้อาจได้ไม่คุ้มเสียและมีข้อจำกัดในการส่งผ่านนโยบาย
2: กรรมการบอกว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเนี่ยเป็นระดับที่เหมาะสมในอดีตก็ต่ำสุดคือ 0.5 ในช่วงของโควิดนะเพียงแต่ว่าภายใต้บริบทของเศรษฐกิจที่มองไปอย่างนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นนะแล้วก็ถ้าการลดดอกเบี้ยในบริบทอย่างนี้เนี่ยลดไปเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียนะฮะเมื่อกี้ผมอาจจะเน้นย้ำว่าเราไม่ได้ลงต่อนะแต่ว่าเรื่องของการขึ้นเนี่ยก็มีการอภิปรายกันเหมือนกันว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังค่อนข้างเปราะบางอย่างนี้เนี่ยการขึ้นก็อาจจะไม่ใช่อะไรที่ถูกต้องนะ
1: สภาวะปัจจุบันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเครื่องมือนโยบายการเงินอาจเดินทางมาใกล้ขีดจำกัดการประคองอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำเปรียบเสมือนยาชาที่ช่วยประคองอาการในระยะสั้นแต่ไม่อาจรักษาโรคร้ายเรื้อรังเชิงโครงสร้างได้หากประเทศไทยไม่เร่งผ่าตัดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ผ่านนโยบายการคลังที่ตรงจุดและยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคมความกังวลของผู้ปกครองและชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนรายละเอียดติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคมความกังวลของผู้ปกครองและชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันว่าสพท.ไม่มีนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กแต่มุ่งเน้นการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-50 คนทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยได้จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระยะ5ปีจนถึงปี2573ซึ่งประกอบด้วย3แนวทางหลักได้แก่การสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับส่วนกลางการหารือร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อวางแผนที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมกำหนดแรงจูงใจในการดำเนินงานและการจัดทำสกูลแมปปิ้งเพื่อจำแนกประเภทโรงเรียนและวางแผนบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาจะร่วมกันวางแผนและดำเนินการอย่างบูรณาการ
6: ส่งเสริมโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กเราจะทำแผนในการที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กในกลุ่ม50คนลงมาเราจะบริหารจัดการให้โรงเรียนเหล่านี้เนี่ยสร้างโอกาสสร้างประสบการณ์รอล้อมพวกเขาที่เป็นเรื่องที่เราทำแผนไว้จนถึงปี73ครับแผน5ปีเราจะต้องหนึ่งส่วนกลางตระหนักตรงกันส่วนที่2ก็ต้องพูดคุยกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อที่จะให้แต่ละเขตได้วางแผนครับเราจะต้องทำสกูลแมปปิ้งจำแนกโรงเรียนยังไงบ้างแล้วมีแผนยังไงในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราน้อมรับการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาสู่การปฏิบัติ
5: สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนน้อยและตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่ามีแนวทางการบริหารจัดการหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อาทิการจัดรถรับส่งนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยสพท.ได้จัดสรร

0: รับส่งบางส่วนเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวขณะที่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกว่า 2,000 แห่งเช่นโรงเรียนบนภูเขาสูงหรือบนเกาะซึ่งไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนอื่นได้สพฐจะยังคงเปิดการเรียนการสอนต่อไปพร้อมเพิ่มทรัพยากรและสนับสนุนให้โรงเรียนเหล่านี้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอื่นเพื่อเติมเต็มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
1: เราจะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เด็กนักเรียนของเราทำอย่างไรจะให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพอันนี้คือหัวใจสำคัญตอนนี้บางโรงเรียนรับเด็กขึ้นรถไปเรียนโรงเรียนใกล้เคียงกัน1กิโล2กิโลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งวิธีการหนึ่งผู้ปกครองสบายใจได้ว่าลูกหลานต้องได้รับโอกาสที่ดีมีคุณภาพการศึกษาที่ดีในโรงเรียนที่อยู่ที่เรียกว่า standalone หรือโรงเรียนที่อยู่บนเกาะแต่งอยู่บนภูเขาสูงห่างไกลโรงเรียนอื่นอันนั้นยังคงอยู่ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามครับเราได้พูดคุยกันว่าถ้าโรงเรียนบางโรงเนี่ยอยู่ในเกาะอาจจะต้องมีบางชั่วโมงที่อาจจะพาเขาขึ้นมาบนเกาะได้มาเรียนรู้กับเพื่อนๆในโรงเรียนได้มาเล่นกิจกรรมได้มามีเพื่อนตอนนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเติมเต็มประสบการณ์
0: แนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวนี้สพฐมั่นใจว่านักเรียนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กไม่ใช่การยุบหรือควบรวมสถานศึกษาแต่คือการทำให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของประเทศได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งมั่นจะไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้เบื้องหลังจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะการแต่งตั้งตำรวจในระดับนายพลกลับมาถูกจับตาอีกครั้งท่ามกลางข้อสงสัยถึงเกณฑ์การพิจารณาและอะไรคือปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปจนถึงผู้บังคับการถือเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ถูกจับตามองในทุกปีเพราะนอกจากจะเป็นการจัดวางกำลังบุคลากรในตำแหน่งสำคัญแล้วยังอาจสะท้อนถึงทิศทางการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีหลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่พิจารณาเรื่องความอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่งที่มีผู้มีอำนาจแต่งตั้งต้องนำมาพิจารณาประกอบกันแต่ทุกครั้งที่เข้าสู่การแต่งตั้งมักเกิดคำถามตามมาว่าการพิจารณาในแต่ละตำแหน่งให้น้ำหนักกับอาวุโสและความสามารถมากน้อยเพียงใดเพราะในมุมนึงหลักความอาวุโสถูกมองเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมและความก้าวหน้าในสายงานขณะที่อีกมุมนึงการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งก็จำเป็นต้องพิจารณาจากผลงานความสามารถและประสบการณ์โดยเฉพาะตำแหน่งระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งด้านการบริหารและการปฏิบัติดังนั้นสิ่งที่สังคมและข้าราชการตำรวจให้ความสนใจจึงไม่ใช่เพียงว่าใครเลื่อนตำแหน่งแต่รวมถึงคำถามว่ากระบวนการคัดเลือกมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนตรวจสอบได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตำรวจทุกระดับมากน้อยเพียงใดซึ่งในเรื่องนี้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งล่าสุดคณะกรรมการกลั่นกรองได้ใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้ทุกหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างเสมอภาคและคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามารับตำแหน่งอย่างเหมาะสมอย่างแน่นอน
4: ครับผมทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็อาจจะถามเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับก็ยืนยันว่าท่านผู้ช่วยการหน่วยชาติและคณะกรรมการกันกองใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงนะครับพยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ว่าทุกอย่างไม่ถูกใจทุกคนแต่เมื่อท่านก็พยายามจะทำด้วยความเป็นธรรมที่สุดนะฮะก็ยืนยันว่าทำให้มันดีที่สุดมันของของมันมีน้อยเราก็พยายามจะให้ความเสมอภาคแต่ยืนยันว่าคนทำงานนะครับได้ดีแน่นอนนะครับได้ดีแน่นอนนะครับแต่ต้องมีอาวุโสมีอะไรประกอบด้วยนะครับ
3: ขณะเดียวกันคณะกรรมการกลั่นกรองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณากลั่นกรองโดยให้น้ำหนักการแต่งตั้งในแต่ละระดับขึ้นอยู่กับผลงานและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานมากกว่าความอาวุโสโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าในปีนี้ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีอายุน้อยให้ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากขึ้นเพื่อเป็นรางวัลในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
5: ตำรวจแห่งชาติก็พยายามจะลดการดำรงตำแหน่งน้อยปีลงมาทำให้คนที่ตั้งใจทำงานเนี่ยได้รับการแต่งตั้งมากขึ้นครับปีนี้บอร์ดของตำรวจบอร์ดกันกรองเนี่ยก็ให้รางวัลกับคนที่มีอายุราชการน้อยแล้วก็เป็นคนตั้งใจทำงานการที่ผู้ชาได้ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตแล้วท่านมองเห็นการทำงาน นะครับก็ถือว่าพอพึงพอใจแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนก็ทํางานได้ให้ไปอยู่ตรงไหนทํางานได้หมดนะครับก็อย่าไปคิดน้อยใจในวาสนาอะไรขอให้ตั้งใจทํางาน
3: ท้ายที่สุดแล้วเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรในปีนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าแม้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะยังคงยึดเกณฑ์การพิจารณาตามเดิมแต่น้ำหนักที่เปลี่ยนไปคือการพิจารณาที่ผลงานและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งและสร้างความเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความเชื่อมั่นต่อทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนอย่างแท้จริงดลภาสุภรสมบัติรายงาน
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
11: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทางคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนือเกเนยอยบอนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอกอีเนอุ้มเขตาโอดาเลมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกือเนยอยบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: มาถ้าเจริญเนาโกฮูมาเลนาโกนากาสปสชฮอนาโกลาซาพูฮอนเนเมเอฮออะดูอะติยาลวยชิฮอหมอเนดอบิลวยบาทอนซุมอยาลาซาเมเฮวตามอดอดอเนเฮลวยฮอลาซานยาเมหมอเนฮอมอนาลูกาเนนูเจลวยลาซานยาเมอีคันจอลาซากะเกนิฮอนเนเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: ฮ
2: ั
3: ลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินุกอนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะกอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาเล่นึ่งมาอ้อนนานากาไงเหลียวเน่ไงชนยังอ่ะยิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซุ่มมีสีโกจำยองโกเย่ละงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสีเวละงายิ่งโย
5: มาเจอกันยา我是下一面
6: โอ้บูดะเจ้า
7: โอ้บูชอเปอร์
6: มาซุ้มค่ะ
7: ก็ว่า
6: เนาะซง
7: โอ้ดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

อุสาพออุดุธรรมะอายนิโยกานาลุเนอายนิอาลาบาลายสุเสียงเดอายนิเดอยนิอินานาจนาจนีนางานาเกลามะอายนิวันอังคารกันาลอยนิอินานาบาลาสิพาเนางาเดอายนิเดอันติบาลาวุสีเมอายนิกัญญายนและคู่สีเยี่ยนี่คือสีนะขอเนี่ยแล้วเลยนี้กาเลยเจเนี่ยก็ยับมือบาลาสีแม่เยี่ยนี่จิมมี่เนี่ยก็เลยและนะขอเนี่ยบาลาสีนะก่อนนะเราวันหยุดราชการและคู่อันมาจาเดียเนี่ยเดี๋ยวจิมมี่เนี่ยเหรอย้อนนั่นรู้จะน่าจะทิ้งนั่นงานนะก็นี่ย้อนนั่นรู้ก็ยับมืออันฉลังงานเยี่ยนี่แล้วนะบาลาสีนะขอเนี่ยถือว่าแถวปากกระตุ้นนะขอเนี่ยสิ้นปีงบประมาณและคู่บาลาสีนฉลาดเถียเนี่ยก็เจริญเลยและนะขอนี้บาลาสีนเราพิ้วที่ขนที่ปวดเจริญยุ่มเลยและรัฐบาลปานเนจังทาวหลวงอาศัยเสียงอยู่เมื่อฉลาดเถียเนี่ยเดถึงมิเนี่ยเราเลยเนี่ยเนี่ยกูเชื่อขอละเดและจะกลับมาเหมือนเดิมนะเฮ้บาลาสีนอันนั้นสมเชิงเงินก็เนี่ยก็ไม่เกินนะขอนี้วันไหนนะอันนั้นก็แล้วแม่เดียเนี่ยเดียกูเชื่อคุณยังไม่ได้รอยเนี่ยคือการงานมันมีมือดูแลคนนี้อันดูที่ละแล้วเลยนี่ยังไม่ยอมกูเชื่อคุณยังไม่ได้รออายุแล้วคือการมีมือดูจ้องแล้วเนี่ยแล้วเลยนี่เลยเจอเนี่ยก็ไม่ได้รอยเชื่อสมเชื่อคุณเจออีแม่เนี่ยคือการงานมันสถานีวิทยุคือการพอเอ็มนั่นคือพอแต่มันเงื่อนละแต่ก็งานมาก็เจนีไปสำนักประชาสัมพันธ์เขต3สำนักประชาสัมพันธ์ที่3ในคู่เธอพัทยาเลยเนี่ยคือก็คนงานอโดทีกาเฮานามาจะพักว่าเจสีเราเนี่ยจะตัวโตขอที่ขอเราอีลาลาจะตัวโตเราจะลาลาเราเลยนี้เฮก้าเฮอะไรเราอย่างนั้นขอเนี่ยเฮก้ามีอุดจนเนี่ยเราอยู่เดือกก็เยี่ยลาหลงอะไรเลยลงงวดถอดหาเราอย่างขอเนี่ยอย่างกูเงี้ยเนี่ยมันได้ลาเนี่ยเราอย่างนั้นลูกล้อยู่จิโลจังอะไรล้อลงงอถอดหาล้อยเงี้ยอายุเฮ้ยฮะก็เปล่าสิจิเลนายนามแม่กูเชื่อขอบังลาไม่แน่ล้อยเนี่ยขอนี่เพื่อนไปคู่เนี่ยอายุนาตาลาไม่ได้งาดูเฮาน้าล้อยเงี้ยจิมินงาเล็กน่ะจิเลนก็เพื่อนไปสิยี่สิบสี่ล้อยเงี้ยอายุโลทับไผ่ล้อเธองงอยี่เนี่ยล้อยเงี้ยจะจะจะต้องเจออยู่หาผู้เจ้าป่าป่วยผังอะไรเล่เล่ยาจิล้อยเงี้ยก็อีเล่ลูกทั้งไปนอนอีกาลูกเกล้ากูก็เนี่ยล้านเอ็มสี่ล้อเฉยเนี่ยล้อยเงี้ยอายุขึ้นชั่วเองอ่ะนั่นเหรออยู่กูเชื่อคนเบลล่าไม่เนี่ยล้อยเงี้ยที่ไม่เนี่ยล้อหัวยาอีเนี่ยทุกคือยาเป๋เนี่ยล้อยเงี้ยชุ่มยาดองอ่ะเงี้ยล้อที่ไม่หัวก้อนเนี่ยนะขวัญเนี่ยนาลาเหยุ่งเกิดขวัญเนี่ยนาลัวสิเงี้ยล้อนั่นเหรอเบลล่าสิจีน่าขวัญนี่ก็น่ายาหน้าสวยแม่ก้าขวัญนี่มาพายอุ้มแม่เงี้ยล้อที่ไม่เนี่ยล้อยเงี้ยอ่ะขอขอละเดี๋ยวไม่งั้นจะยายพายมาเดี๋ยวไอ้เนี่ยไม่เนี่ยนี้ก็เจ๊มุมขวางี้เลยแล้วเราเนี่ยดอกย่าเลยแล้วเราไอ้ขอดูมาตั้งตาช่วยหาแม่เหมือนไอ้ที่อันนั้นแล้วยอบยุ่มมิเนี่ยยอบหาอุ้มหล่าอุ้มหล่าเขาเจมิเนี่ยเราเลยนี้มาอุ้มนะขอดีมาซะแล้วเราเนี่ยที่อันนั้นพี่อาบอเราเนี่ยสี่เชยเชวูเชขอเบลล่าขอเจียนาเลยเรายุ่มเจียปารุเลยเราจะจะต้องเจียเจียนาเขาลูแล้วขอเนี่ยจอแม่เนี่ยยิ่งยุ่งกว่าคนยันเลยแล้วเหยียดเนี่ยถึงมีเนี่ยเราอาเจ็บทำเจ้าหลอดเดรอเมื่อมึงอยากกันเนี่ยเจ็บทำเจ้าอยู่ห่างกันเลยนี่แต่เราที่ปวดหน้าที่อันหน้าเบื่อเพียบเพียบเบื่อความน่าเปลี่ยวรู้บ้าหวานเปลี่ยวรู้แล้วเราเนี่ยเหตุอะไรเรากำลังขยันเยอะช่างเหตุช่วยมาม่อนยานะขอเนี่ยเมียเล่นนะขอนี่ที่มาชอบบ้านยาอดีตก็กลัวละขอนี่ที่มาชอบบ้านยาเราเลยเหยียดนี้ถึงมีเนี่ยยังไงดีนั่นเหงาดูหัวเงินแม่รอลูกคือรอเนี่ยรอลูกเกณฑ์ในบิชวยเงี้ยหัวผู้เจี๊ยนี่ป้าจันเนี่ยก็จ่อเงาเนี่ยก็จ่อมีเนี่ยเอล่ามีเนี่ยรออยู่นักการอยู่ในพระยิ่งมีเนี่ยตาแล้วบิชวยนะขอเนี่ยอยู่หาชอบเบลรอนักการเงี้ยช่องอ่ะเนี่ยรอนักที่พอชอบบ้านเนี่ยเราเชื่อเลยเหงุ่มรอบิชวยเนี่ยก็จ่อมาเลยแล้วรอเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลยานัวมาการเนี่ยขอเนี่ยบิชวยมาบิชบอชมาอยู่มีอะไรแล้วเลยนี่นักการขอมาพัฒยาแล้วยุกก็ยิ่งขอมาพัฒจมอแล้วหันเงยไกลแล้วช่างรู้เรามีอะไรนะรู้เลยเราเฮ้ยฮัลโหลเปล่าหน้าขอเนี่ยที่อาชบ้ามาจ่อหน้าขอนี่ฉลาดบัวเลยนี่ถึงมีอะไรเราเห็นนะฮะ
như cái con nhà lên ha ba mọ na khọ nia lo y như hè ga a pia bo lo mọ khọ ja na lo la na ga sa ma fo ja na lo la lo li ni ga ne hè ga ni na thon ju la ne lo ga ko cha ga e ga na ne ne bi si bi ga ga ma e lo y như hè ga ga ne to cha pho ne bi na ha da ga ma e lo la on ne na ha nya me de y nya de la ta ba ga ko lo ai nhìn nè cả đống chửa cả cò lố lè lò gì nhiều như một đứa sa đồ cả cò lố lè cả phần này gì nhớ cho cả ai cả đa nè nè à bì xì bì cả mà để gì nhớ để thêm nè lò cả phần này khoản này hả nhà mẹ na lò gì nhiều mà nhìn nè cả miếng mua đồ là khoe nè khoản này à điều à khảo đó nè gì nhìn nè thằng chửa để mà ngơ lò gì nhiều hả cả thấy ai đồ lố là hủ đồ lố khi lên chơi chơi đồ lò đi sờ đồ lo ye ne che mi o do le ye ni ne to ju na ma de na ga ni yo ha a ya mo la kho yo ha le nga ne ye ni to mi ne lo na ga ni ho lo kho ni na ha da nya me de na ha ba nya me ye ni a lo ti kho lo ju na ma ye ni o lo ga ni so ga lo le ye ni ga ko yo mi ko le m tha ja de ye ni ja ga e ga ne pha ge lo ye ni i na yo hu na ti na pha nga ye ni o a de ta mi kho la kho na lo wan su นาคสถียรและคืออันงอเดมมันนี่นะวันสืบนาคสถียรเอเธอนะขอนี่ชอบหาวชมเนี่ยเยี่ยจะไม่ในหัวถ้าหูเนงะเลยอาคานงะจะกะเอกาตอนนั้นในบิสิบิกามาเดเพราะในยกอยขอนี่เงือแล้วเนี่ยเธอก็ไม่นอนนะขอนี่อายามจีแม่เยี่ยเนาะเยี่ยนี้เธอก็เนี่ยการยืดอุทธรณ์และคู่เธอรอบาสุดการเห็นแล้วคู่เธอเจอเนี่ยดูแลเนี่ยมายังอเดเลยอายามบินเนี่ยชมไม่บินอ๋อเราเฮก็เลยนะมีหัวปลาจุลงะนั่งขันุจักรเอกะดันเนมาเดย์เนี่ยเดย์ฮึกันเนน่าอันนอจะเมจักรเอกะดันเนมาเนี่ยนิมสองฮึกันเนี่ยเนทงจูอัดยาขันอันน่าขลาทินอันฉลังอ่ะเดย์เนี่ยบราสีน่าขอนีวุ้ยสีล้อวุ้ยสีบาลาล้ออาขอน้ำมันที่ขออเดย์ไทยอันน่าอินาวันอังคารอันนตีบาลาสีน่ากันยายนอาขอนิพังอายาโกชกุยงาเดย์เนี่ยเดย์เออขอตัวละตัวละไอ้ยี่นี่เนี่ยทงเจอนิมสอไอ้ยามเออหลักคือเดียยี่เนี้ยเออฮะก็งานนี้ก็กำลังทำเองจะกระดานในมินาล้อโดยใช้ทิบิมเล่พนักหัตถ์มาเยี่ยเนี้ย

Atana lo ye nye pone bina hata jai ti bium de ye nya nyi me se ya la ku wa ne cha do changa ye nya lo jo na lu we a jana ha bio du lo ye nya jana pala an ne na ha la a ye ni yo na lu o du thama de ye nya de ti kho lo jo da ma ye nya lo se he ga do cha phone ne bina hata nge lo ye nyi ti to pa ne na ha lu the nanga chong chua jo luo ye nia ti to ho pa ne na ha lu na kho nia ta ga na ga ha pa ne da chue ne thon ju ne bi do mi ne lo ho lo nge chong nia ye nio mo do ye kho khong ga ko ja cho ma ye ni ta ga ti to ho pa na ha lu ne lo ye nio nyu na kho nia mo do khong la mi ne lo le ye ni ga mo do kho ni jo sum jo ma ta ga ne bi ga kha le le le je lu lo ye nia kho nia la te ne ada bagana na kalma kai jong na na la ye yo mo do na ni khanga le la sa ho lo le ye ni ni jo sum jo kala kho ti ti mang la ma ga khale nga si ye ni a lo te mi ne lo ja do na kho ni obyo ji mi ne lo ye ni a mya kho ni ja mo do mo mya a kho ni kalma kai jong ka na ga ya sa ji mi ne lo le ye ni nu ma a ti ma yu na kho ni a chiya samya ye nya thimi na lo ye nya kho ni le je lu ma a kho pha kho la na ma nga je a kam na ka ja tho yo ma ngue nya ye nya a kho ne ma jo kho ma ga nya lo ma jo na kho ne sa nga yo sa ma nga lo yo ha mo do samya lo a je khon je mo do je hu je na kho ne di jo kho yo sa lo lo le mo na kho ne na go kho chan the la lo ga mi na jan the na kam ma ka ja lu ma nga kho ni lo thế mình nè lo gì như giờ anh lúa hồ lúa là giờ lúa đỡ lo khó nha gà bị mất đi gì nhiều đi gà bị mất thì nãy giờ nhà tè là lo gì nhiều cái này nãy lo gà có làm thợ ở chỗ gà ai gà đã để mất đi gì nhiều đi ino nãy giờ hứa nó thì nó lấy trả lại cái nó ngay lên nó khó nha thợ ino nãy vẫn sử nó khá sát tiền là của anh nó để gì nhiều đi cho hậu cho nó nè anh nó giờ hứa nó bị gần à gì nhiều gì mình nè nga lẽ cái nào khoản gì ado là cái cái ngay hứa ná loi gì nhiều nay sử na khá sát tiền là cô hứa ná loi nhiều ở chỗ nào thi tiền ngay để bỏ chở là sao lo lo là gì này gặp lúa gì nhiều là thưa cái khe đắc sa phan sát bà huy khá keng là cô gà thế gì nhiều là có một đồ đi thưa chỗ nào thi là bỏ chở họ lừa chỗ nào thi bà mai là khoản gì ngay hú bà từ mà nó xin nhà lúa ná lo bất chọn là sao đâu họ bà họ thợ nè họ lừa đảo lừa đề gì nhiều ai giờ mất đồ lo gì nhiều thợ giờ cũng nghe nói xia gì nhá gì nói xia lên là thiệt mẹ chơi nhá gì nhiều ai khỏi nì ai giờ mất đồ thì à giờ đi mà mất đồ nữa mà là gì nè bất chọn bất đó bị giá đề giá ở phải ở mà gì cái này đề lại là gì nè gấm lâu gì nhiều na do chue ne ke na khoni ayo thulo ga mlu nge lo ye nyo ahu ba na abo ma tu thu lo le ye ni the mi chao a je ni lo ye ni mi chao ma che ge de lo lo me abo ma tu thu lo ti bia ma de jo on de lo di ya hu ma the le de lo le kho ni jo a the ye nya hu ba le nyu ke khoni me ga hu lo ja nga ye nyo te mi ne lo a su ma kha lo bo chon ayo ne la sa lu wo the ga lo เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและคู่ก้ามาบิทูจิลก็ดูเดลและเจเนลาซาลาลอยเนียวเทอร์มินาอายอนจัชเชอร์ก็ดูเดลแล้วอันนั้นติบาลากุสิโยโคนาลัวลอยอายอชมยาบิเกอร์เนลอยอายอชมยาในเดวันสืบนาคาสเทียนและกู้เทียวหืออันนั้นและบิเกอร์งาเดียเดือไทยมีของเราคุยนะลอยเนี่ยที่มีเนี่ยลอยอยู่ในลาซาลาบอชองเธอนะขอเนี่ยเธอกาองค์การยูเนสโกและคู่อาเธอเนี่ยนะขอนี่มรดกโลกทางธรรมชาติและคู่เธอบิเกงอาเดียเนี่ยเธอกาบอชองบดอเขตรักษาป่าห้วยขาแข้งและคู่เธอลอยยังไม่บิบิวนี่ลาซาผาเกลที่ช่องอาเดียและลอยเนี่ยนั่นเธอกาเอกเงี้ยลอยเนี่ยบอชองอยู่ดูมันหัวที่กลางอาเนี่ยยุ่มอาเดือไทยมีของละคู่ยาลัวเนี่ยเราเจียหุ่มมาขอนี่ยาจ่อเราเนี่ยเจียยมีอะไรเจียได้เนี่ยถึงก็ยกย้ายมาปนยานี่เออเถอะมาม้อนยานี่เราถึงก็ประชันถึงก็ถึงหัวแบบจ่อเนี่ยเนี่ยอินเนอร์ก็เนี่ยยาลัวเดียเนี่ยเดียเจียยมีอะไรจ้าเนี่ยเราถึงมีเนี่ยเราอินเนอร์ก็เนี่ยเอ็กเกอร์นะขอนี่
你吃什么吃有吃活的拍拍浪啊也你啊那得也你要得这个啊用他和用了那路有活那路和个和养了和格拉拿了你要一呢啊对嘛就能啪啪得要的老了也你啊要那那家那拉萨拉路啊和个在门个不全部当台面上对你老也你要有啊那路要拉萨个都没得也你要得要灭破了和那可能把安努拉把他们穿了裤子他特ขอนี่ยมือแม่เนี่ยเราบ่ช่องเราสายเราที่เราใช้ที่เราน้าขอเนี่ยจีดูดูเราอยู่อีดูดูเราบ่อยู่หูดูขอเนี่ยทุกขาดูดูงานเนี่ยเนี่ยเธอมีเนี่ยเราเนี่ยจะอยากหูมาเทลขอเนี่ยมามันนี่น่าชอบขอเนี่ยบิดแทมัวเนี่ยจะมีเนี่ยงานแล้วก็น่าที่เราใช้ที่เราอยู่อีดูดูมีเนี่ยเราเนี่ยยมยาขอเนี่ยเอ็มเฮ้อพี่อ่ะบ่ยิงเนี่ยทุเรศเทตุทุเรศจ้าตัวตัวหูหลังอะไรเลยล่ะเลยนี่อาหูบานะลอยนี่อาหูบานะจิยาจิยมันนี่จอมินะลอเธอเนี่ยเทญะงานนี่ยะขอนี่อินยุมนะลอยนี่จิยาเธอทีนอสะทีนอจิดุดุบิอิดุดุลออติมามาลาสะธานะเฮทีนอกะลังยามาพะเจลาลอยนี่ยะกะยอมาซะซออังยอฮาพูยอฮาพูจิยาปะอาสะนิฮอนะกะยนี่อาหูบาจิยาลอยะเทหุมาลอยะเตงเจโลเลจออินยุมเราที่มอมพระเจ้าขอนิจังงานที่ภูวานาเราเฮนะขอนิล้อที่เจมาพระเทจันยาในยาอุปเอมายิขอนิมาพระเจ้าเบอร์มาพระยาโมเบอร์เย็นเนื้อจียาที่ตัวเราเลยเย็นนี้เราเย็นเนื้อในเทมินะเราเย็นเนื้อทุกกาทุกงานชาลาล้วนเราเย็นเนื้อทุกกาอดูเหอะก็จะกาเอกาดานเนเนบิสิบิกาเลเดเย็นเนื้อเดนะอัตมเบอร์ก็เกาะเราเย็นเนื้อในใจที่ก่อกระดูนะขอนี่มินเนอร์รัฐบาลออกไปกระดูนะขอเนี่ยการยื่นทบทวนสิทธิ์และคู่เธอบิจอนดามเดเย่เนี่ยเดมินเนอร์อุจินาลีงานหลังเกินเอสเซียยามละคุยบิจอนดามเดเย่เนี่ยยุ่มนะอายามจีเมเดเย่เนี่ยถึงก็อุทธรณ์และคู่เธอล้อที่พบพัชช์เช่นในหลายเชลเล่และรัฐบาลออกไปซาเธอล้อเนี่ยไอขอเนี่ยช่วยไม่ก็ต้องเนี่ยจีแต่และมันเงงายเนี่ยล้อยังจะมาเจงเงาโลกก็แม่โลกคือก็แม่ล้อจังหลานะขอนี่แห่สมบูรณ์ยาใช้งานเธอทกากรมการขนส่งทางบกและขั้วป่าร้อยเหยียดเนี่ยไปกับผิวมาจ้าดูอินเนอร์แล้วงาลูกเอ้ยคอยไม่เลยงาลูกเคยมาพักยาไม่เลยงาลูกมาพักยาไม่เลยเลยที่พวกเขาเนี่ยละเชเลยเลยร้อยเนี่ยพวกเขาโดนจับยาบีอีอาเดียเนี่ยเดมาบีอีน่าแห่สมบูรณ์เต๋อแล้วทกายิ่งเนื้ออุทธรณ์เต๋อคู่เธอจ้าเนี่ยมาเปลี่ยนเนี่ยเหยียดเนี่ยจะมีเนี่ยงานแรกเกิดนะขอนี่ว่าอายุมาเจริญเงี้ยเฉยๆเขาตัวเองสื่อเลยทีเดียวมาโดนงาเบอร์อาหูบาเจริญรัวแต่งานและมอนาขวานี่แห่มาบีญาเบอร์เย่เนี่ยเดี๋ยวที่ไม่ได้อาเกิดเจก็เกาะล้อเขาก็โดนงาเงี้ยนอนในโดนไม่ในเย่นี้อาเจมิเนี่ยมายาง่าแล้วไรเนี่ยลูกเคยจ้าลูกลูกจ้าลูกสบวัดได้จะรู้ลูกแล้วไรเย่นี้เนี่ยเจมาเจริญสบวัดได้ก็เกาะนะขวานี่แห่ยุ่งเราอยากมาพังเงี้ยมาเล็กก็สอนน้อยเล็กก็สอนน้อยกดเชื่อขวบเวลาขอสบวัดจะหมอเนี่ยเรื่อยก็สอนเราจะสามารถเลยได้นะขอเนี่ยก็สอนเราจะมาเดี๋ยวเลยสิว่าเฮียสละเลยเนี่ยถ้าก็อย่าดองอ่างเดียเนี่ยเดียเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่กันรอเยี่ยเนี่ยอย่าดองอย่าจ่าลองเอียเนี่ยไอ้ยามเฮียจริงอ่ะแล้วรอเยี่ยเนี่ยนั่นถ้าก็ไอ้ยามเธอเราสมบูรณ์เธอบิดอ่อนหลังเธอนะขอเนี่ยรออันนั้นยี่เชื่อบาลากุศลเฮียศิลป์ก็นิบิดมาเจออันนั้นยี่เชื่อก็นิเดียเนี่ยเดียที่มีเนี่ยรอไอ้ยามเธอก็ยาวเท่าไหร่ก็ล้อเลยนี่ก็คือเจนารุล้อเจ้าหนี้ซื้อก็ในไงช่วยเลยดองหลังร้านยังไงเนี่ยล้อเธอก็การยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วช่วยแม่ดองถ่ายเจอเดินหน้าเดย์ช่วยแม่หมอนมาดองดองยาเดินหน้าขอนี่ล้อเนี่ยเดี๋ยวมาพัฒนาแม่เนี่ยไอ้ล้อเจ้าเงี้ยล้อยมยาโปเนี่ยเหรอเธอก็มาข้อขอมาหน้าหาทีวีขอมาหอก็ที่เจ้ามาชนเทเดนะขอเนี่ยช่วยยามเจอก้าวช่วยเสียบัตรช่วยแม่ร้อยยามแม่รู้เลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแม่ร้องยามแม่รู้เลยเลยจนน้องหอบพ่อหน้าหาลาเด็กขอเนี่ยเจอง่ายสามารถเลี้ยงเราเฮาที่เดียวมาพัชบานยามแม่เย็นเนี่ยเธอมีเนี่ยเราอากเจออุ้มจากขอตัวเราเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวยิ่งเจอเราคุยขอเนี่ยก็ก่ออาชีพชั้นเทพายงาเย็นเนี่ยอีนั่นรัฐบาลป่าเย็นเนี่ยเจ้าก็ง่ายเลยอีนั่นก็ก่อมีขอเราคุยเจ้าเจ็บด่าเราจะง่ายเลยแหละอาชีพนั้นมาชั้นเทนะขอเนี่ยเจ้าก็ชอบพัชขอมายาเกเนี่ยแล้วยาเดียเนี่ยเดียนั่นเธอก็เลยเนี่ยเธอก็เนี่ยเจริญเงี้ยชั่วโมงดอกเนี่ยรับบัตรสุขการแห่งรัฐเหรอชั่วโมงดอกเนี่ยเจริญเงี้ยปุ่มมาดอกก็คือปุ่มหัวดอกเนี่ยยาเดินะคนนี้มาเงี้ยนี่เราเลยเนี่ยเธอก็การยืนยันตัวตนและคู่เธอยาจ้าเดียเนี่ยเดียรัฐบาลปฏิปุ่นแล้วพยายามจะสิงหามาดูเธ
mama ni jo ma de choba ga ya ke mo mia de le to ta ya bia ya nya lo ya me de le cho me do la kho ni do cha ma bi na hu ma ya ke nya je de ye nya de to mi ne he na kho ni ha ye ni a inyum to ga le je lu pa do na kho ni jo nya pha lo ja ga a ga da lo ne ne ya bi si bi ga le de ye nya de he na kho ni a ti ko lo le ye ni ana jai ti ko lo ga mana mi na jaga e ga da ne ne bisi bi ga lo ye nyo a ye nyo i nyum na jo mya nyu la ko lo ada ma a pi a bo lo te jo ne ya de na hu ba cho me ga yo ye lo ga ma ka ga ye jo ye lo a cho mi kho ye jo de lo na la ko ne i kho la ne me kha ti po ada ma jo ga pi a bo jo ga do de wa la nge lo ye nyo i nyum na cho kong mo jo pi le ko te ja nga ne ye ni i kho la ko i nyu me si Adia di janga lele paka maka ga jo kwa ni ho nya le ji le ja te ye nya ba to to lo le ye ni komo jo bi le thum de ye nya de yo ha nyu mi si ni pa he lo ya ne nga ye nya lo yo ha nyu mi si ni pa lo yo ha nyu la khu lo le a pia ba di je mu nga le nga ta nga ma di mu jo nga le lo kho mo na he go ba hu to thai nyu mi si lo le i kha la khu lo lo la he na no je ma nga je ye nya yo ha nyu la khu te mi ne aguga julo thomo khali do nya nga ne ye ni e kho ni yo ha nyum de nya thanga la hi ba nyu je pa lo chi phyo le a cho nyu be tho o hya ma jonya je de ye ni de ra ma jonya je a cho ma kha thlo ja na kho ni a yo ha pa jo ba ra je de che ye ni de a cho ga ko be lo cho the ye lo la la ye a cho ga ko si nya mo lo le du nga ne ni yo ha ga ko kho ni ma nge ga lo ai nyu a je je mlu nga le asu a he nyu ba la nga le he a je nga le nyu le la ho yi ya ma ma ni na ma cha je ya pa kho ni ba je de ye nye de te mi ne lo ye nyu nyu na lo le nyu ya ma yo na kho ni ko mo jo pi la ko the lo i kho la kho ma e nyu mi shi ma e la ba to to a pia bo ne nge cho nya lo le he do de mi na kho ni je ma nga kho ni yo nyu yo ta bi mo yi je ye nyu a cho he go nyu so pya ma he pya je le to le ba ma kho tho nga je tho de me ga ya jo ha nyu ma de me ne jo ha nyu ba ma chi pya ni nga nyu pa chi pya le nga ha le da no cha ina ja pa yu ba ne sa da ya do de ye nyu de ne le tim pa ja nga si nya ga jo ga je da pe jo ne lo le ni ga jo pa tho do we lo ye nya ho ma nu a lo ye nyu tho ga ni me ne lo a le ga jo ba lo ye nyu ye la ga lo le che je ja nga lo le ho ga du de me tha ne bi ja lo na nu a je ma nga je de ye nye de jo nya me je de ye nyu de ga jo pa tho ne tho do ne lo nga nyu la o de jo nga lo le ho nya me je ye nye de ma nga je de ye nye de te mi ne lo i nyum na i jo yo ka ya chon tha ye nya lo jo pa jo pa na kho nya kho kho ya sa da kho nya do lo te mi ne je jo kho nya yo ha jo nya je jo nya nga la yo pa tha jo pa de le lo ja ga e ga da ne ne bisi biga le de ye nyo na yo ti ko pa ja chi aka nunga ja ka e ga da ne ma ta ga ye ni a ong kam po khon swa thong thin la ku nga la le ni obo to ti sa la pa ga mo de na yo ge mo de ju jo nga le yo pa pha ja nga de ye nyo de a cha na pha lo ja nga lo aka nu ja ga e ga da ne ma de to cha ti byum le pa na ha da ma ye nyo

เนาะยังอยากจะน่าลุกบดูเลยเฮ้ยแล้วพัดจุดที่นุ่มมาจานี่ร้อยเนี่ยเฮ้ยเงินเงินเงินเงินเกิดมาเดล่าเกิดน่าขอนี่เหตียน่าชิญญาขอนี่จ่อมาชิญญาเดขอนี่จ่อแล้วจ่าเทียนขอนี่ให้ผมดูผมดูบ่อเนี่ยเกิดน่าเทียมาชิญญาเนี่ยเดล่าแม่เนี่ยเจี๋ยเนี่ยอดีตไทยไม่ขอนจ่ออยู่วันลุยอ๋ออยากจะเทนยาชิญญาเดแล้วมีอะไรขอนี่เทียน่ามามันนี่มาชิญญามีอะไรนิ่งขอนี่ให้กับเราอย่างนี้ยูโดเลียเนี่ยเราเลยนี่คือก็พัดดูดูเนี่ยขอเนี่ยอย่างนี้ที่โปแล้วพัดจักรเอกาโดเนี่ยมาเหอะเราอย่างนี้จะว่าน่ารวยยาสินยาพัดและเราเลยอย่างนี้นะเราอย่างนี้อาเจี๊ยเจี๊ยพัดด่างานที่การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราอย่างนี้นายกอบตนายกเทศมนตรีเธอมาเอเดียเนี่ยเดียเจริญไงเราอย่างนี้นายกอบตนายกเทศมนตรีเราเลยอย่างนี้นะอบจขอนิ่งเดียเนี่ยเดียแต่การนายกเลี้ยงยาเดินนะขอเนี่ยอ่ะขอสมเชิงอ่ะขอเนี่ยละตาปาเมื่อนั้นมาเกิดยาเดียเนี่ยเราอ่ะขอสมเชิงอ่ะขอเนี่ยละตาปาก็ดูแลนู่นล่ะนายกชดเชิงอ่ะเจี๊ยแล้วก็นายามก็แล้วนะขอเนี่ยช่วยแม่ดองเลี้ยงยาดูมาชดเชิงเลยไม่ได้นี่อ่ะขอเนี่ยนี่มันละตาปาก็ดูนั่นยี่เชิงอ่ะขอเนี่ยละตาปานั่นช่วยไม่ได้ดองยามาเจี๊ยเนี่ยนายกเกิดมาหน้าเราเนี่ยแต่การเลือกตั้งพาราเงี้ยเราเลยเนี่ยส่วนมาขาเรานายกอบจนายกเทศมนตรีนายกอบตกมานะยืมนะอาขอนี่เชงอาขอเนี่ยเราตาปานะชมเนาะตอนเนี่ยชนบิชเชงอางาเดียเนี่ยเดียนะเธอแต่มาเงื่อเราเนี่ยใจยังพ่อจังหลงก็ดูนะขอเนี่ยอาคุปาเจ้าล่างเงี่ยเราเลยนี่นายกเธอเราที่ปูเอือขอจ้าเนี่ยแม่เนี่ยนี่นะเอือขอจ้าเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยดูดูขอเนี่ยเธอหนีปูมั้งมาเกิดเนี่ยเจี๋ยเนี่ยตัวลูกเอ็กก็นะขอเนี่ยเยี่ยหัวแต่งงานในเย็นนี้เลยจ่าจ่าเกินยาวเลยเนี่ยยืดเยี่ยมาจังไงเหรอปูเออหัวยานะเหรอไม่หัวปากก็ดูคนนี้พักเกินมันยาสิเลยแล้วน่าเลยเนี่ยใจเออหัวเลยพักเกินอันนี้ดูดูคนนี้นี่ปูตามาเกินจันยาเดแล้วทุกเอทัลละเย็นเนี่ยหัวจะจะรังเงินอะไรเย็นเนี่ยเอคนนี้อีนุ่งนะนุ่งในจุดด้านนะคนนี้อันนี้ก็คนนี้ชัวร์เชิงก็นี่เกินยาไม่เดแล้วทุกจังทางอ่ะเย็นเนี่ยหัวเกินพักทางอ่ะเดียวนะเราเลยนี่เทมินเนอร์ไม่หัวปากก็ดูยุ่งนายโยหัวยมือเมียเลยแล้วนะเราเนี่ยเดี๋ยวฮารุดังอะไรเลยแล้วผู้ใหญ่เดียร์ยี่มือดังอะไรหัวนายโยเกิดมินเนอร์เลยอบตเราคุยเทศบาลเราคุยอบตเราคุยเลยแล้วนะอายุอันเมียคุยเกินหลายคนนี่เชื่อปุ่นยังไงเนี่ยเราเชื่อปุ่นยาเดียเนี่ยเดียเทมินเนอร์ยุ่งนักก็เหมือนฮัลโหลพักเงาเดแล้วพักดังเดแล้วเนี่ยเลยเดียเนี่ยเดียนายโยเกิดมันเนี่ยเราเนี่ยเจ้าหน้าที่โปมีโปกเกิดขอนี่ยสมโปเอโปงาโปกโปขอนี่ผู้ใหญ่เดียดเชงเกินเนี่ยเกินยังไงเดียเนี่ยเดียน่าเราเลยเนี่ยใจถิ่นพันยังพาดนะขอนี่นายกอบจเราเนี่ยขอนี่นายกเทศมนตรีไปก็ดูสบอัดได้นะขอนี่อนุปิญญาเนี่ยนะเกิดมาเจี๋ยเนี่ยเราหุบานะปิญญาตีแล้วล่ะเนี่ยงั้นมันถอยเนี่ยเดียอนุปิญญาไอ้เท่านั้นขอนี่เอ็กเกอร์นะขอนี่ปวสอจะเจียขอนี่เกิดยังงั้นเลยนี่นายกเกิดเรื่องหมอนาเลยเนี่ยนายกอบจแม่นายกเทศมนตรีนะเทศบาลหอป่าเราเลยนี่ปวสอโลอนุปัญญาโลเลยจะเจียนะขอนี่ชุมชนตอนนี้เนี่ยไม่เจเดียกันนะไม่หัวป่าเราเนี่ยนั่นนายกอบตเธอเล่แล้วนะขอนี่นายกอบตแม่งเจียมอปลายเราเนี่ยโมโหจะเจียแต่ขอนี่เกิดยังมาเจียเนี่ยเราเทมินเนอร์เราเนี่ยไม่หัวป่าก็ดูนะขอนี่ที่อ่ะนะเราอย่างนี้จะร่างเงาโมโหจะเจียเดอเลยก็งานเราเลยนี่โมโหจะเจียเนี่ยถึงกับผู้ใหญ่ที่ในยุบิเกิดก็ดูแลในยุทธ์ในยุอบตเราบิเกิดก็ดูช่วงนี้ตอนเรื่องมีอะไรบิดเชี่ยวเรื่องมีอะไรนะขอนี่โมโหจะโจทย์แต่ขอนี่เกิดยังไม่เจียเอ็กเกอร์นะขอนี่หัวเราเนี่ยอยู่เปลี่ยนงานเลยชั้นแทงงานเนี่ยจะมีในงานเล็กนะอยู่ว่าอบตปานเนอร์เราเนี่ยอบตปานเนอร์เธอเนี่ยเขารู้ดาวยิ่งใหญ่จะยังอ่ะเราเขาย้ำอบตเจเนียจะเรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครแม่เราอนามัยหุ่มหมาโลสบโจดูโลเลยคู่เทียนาเปียตีเปียโทโจเจียขอนิจอเราเนี่ยมันไม่นี่นะมโหโจเจียเดิมมันมึงอะไรมึงก็เดี๋ยวขอนิสบวัดเธอเบิกการมีเนี่ยอายุโลจะขอรู้ก้ามแต่ยาผังงาเลยที่โปพยาชันเทเลงาสีเนี่ยเดี๋ยวเธอมีเนี่ยเหรอนะขอนิเหรอกาอดีตไทยมีของเราเขาเยอะเธอก็เธอหุ่มเราเนี่ยบุพังอ่ะเดแล้วฮัลโหลก็ดังอ่ะเดแล้วยิ้มงานเนี่ยกูเนี่ยรู้แล้วงั้นเธอเนี่ยแล้วเธอไม่เนี่ยล้อยังก็ก่อนนะขอเนี่ยเราเนี่ยยาสีน้ำผ้าเราจะกันเอ็กกาดานเนี่ยบิชิบิกามาเดเนี่ยเด

Nè, lo gì nhiều đó to lũ nhóm sợ gà gì như nè thần dơ ai yam hơ là khó lo gì nhiều đó cả ai cả đàn nè nè bì xì bì gà lê đề gì nhiều đề gà nè ai yam khá dễ là hơ lo lê gì như nhóm sợ nè lo gì mẹ gà khó nè yếu khó phê giá thơ lo yếu khu giá thơ giá xì gì nhà thì mình nè lo đó cả ở lo đó khó khó lo phó nè bì nà hạ đà nhà đề gì nhiều đề à bó lì gò nè ใช่ง่ายยานายามเจรานาคนิจวัยอนใช่แล้วว่าพอเนี่ยพบินหาดากมาก็บินหาดาเนี่ยไอยามเจียนาคนิจวัยมายอยู่กันรู้ว่าเกิดหึงมาล้อเยี่ยนเยี่ยวยานาหาเบียดาลาล้วอยู่มุจจะซาดูหลักเขาจะดาลอเดยอนอยอที่ขอล้วล้องานเนอายุเชื่อมือเนที่ขอล้อพัฒน์จุลามาว่าอีมาเดอุดุธรรมา

เอาก็จะเบงเงี่ยมเงี่ยมายสุเอาก็จะเบสลาเจสลาเนี่ย

الخد بايا صار لي عصي أهو

सुथे सुनो डंगाई से खुदा सोचे सुना।

是从嘎的我们啊过的去东北啊苏的有啊水这年

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด
7: บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์เชิงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่สงขลาโดยรวบรวมตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสรุปกรอบข้อเสนอเชิงนโยบายจำแนกเป็น4มิติครอบคลุมด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและภัยพิบัติเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณและปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายสำหรับวันนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นขณะที่มาตรการการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อให้การจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านจังหวัดนราธิวาสพร้อมนำเสนอแนวทางพัฒนาด้านสังคมเวทีเวิร์กช็อป5จังหวัดภาคใต้เตรียมเสนอครม.สัญจรในวันนี
8: ้นายกฤษณะนามกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เพื่อนำข้อเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันนี้โดยนายกฤษณะนามกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับมอบหมายให้นำเสนอประเด็นด้านสังคมโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้ยังเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขโดยผลักดันการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคใ ลดความแออัดและเพิ่มศักยภาพรับมือภัยพิบัติขณะเดียวกันได้เสนอแนวทางลดความยากจนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนการนำเด็กนอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐและการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการ TH AI Passport ผ่านระบบ AI Pass วันแรกมียอดผู้ใช้งานถึง 1.3 ล้านคน
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ TH AI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ TH AI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานนอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: ย่อซง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่อลัว
6: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอบผักแก้หลอซาจะผัดดูผัดชิหลอซาบา
8: ที่วิจารวิออกคอลุ
9: อาเชื่อที่เลี้ยเลี้ยงโง
4: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิต ดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
12: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็โ
13: อบาสนาเกตชามาเรเนสปสชมาเจอตชาเฮียเปยบาชาบาเลมากว่าซาบาเลอากุตอดิเลบัตทอพาลาเวซอและยาลอซาเซดิซาดอเพลอซาเฮโลเทสีเคมีบำบัดเฮโลฮอร์โมนยาเกซาเลอร์รังสีรักษาเสริภาอีขอบโลเลอร์หมอดอกประโชเกซึกแกลสกอดูลอคูชลปูเวดานิลอซีกว่าอาทอลเลอร์ไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555ไซด่วนกอมอทูน1600ดอกไซด่วนสุขภาพจิต1323ลบกะก็กะเดวนิลอ
14: ดอปูแวปากญอพโหนเมบาสะสู้อ่อมืออ่อเลวิทยุกะลิลอก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเนบากะคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาออจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แล้วก็โทนลีกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอร์ปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

Non, de omichope dopu ve mura pati pupi romosako prado canata popaqua, dota popaqua gulu, braquignoco, ranota chiratomu roco quinari, abde chica, letule, anarita chita lota, lelaso, water, chiang mai, de tonya ino, vitio gulula, cojote, veki me, something and pachasampan tisam, crom pachasampan tocola sadia, DJ summer, not just sappi.เสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮกเกลซากมอสก็โลบาเคดกนาตาสักเวียโลบากนาปอนเลบเลือโลบาตัวดุตัวจุลซาเดียแต่มีเกิดจากเรนอโทรศัพท์แฮกคอเซเจ0532760007ว่าแจเซคีนุยคือว่าวันยุยเกลซากมอสก็เซเนาะอุมิชอปเปอร์ดับเบิลเวลเลอร์กว่าดอกการดิสโซเลออนไลน์อปูเฟซบุ๊กอปูเมเกติ๊กต็อกอปูเมเกเนเมบาสะเคโดกนาตาสมือซ้ำเมื่อตัวดูตัวโจลซาดยาเดคอมเมนต์รอกดไลค์กดแชร์เฮกเฮบาลซาเกเกเนาะแต่นี่ยาอีมือนิมือซอวันที่หนึ่งกันยายนนี่ขี้ก็โทแซกซาคุชิกุยแต่ลาแต่ลาเนเลตเคโดมาหรอแต่นี่ยาอีแกมือนิมือซอเลแต่บลูเลอากาเดคอเวดาดิสโซเลสละกินแบ่งรัฐบาลก็เปิดหอตาเชื่อต่อเลยเซนารีลุนารีทั้งหมดนี่นอลุนารีลุนารีเยบเละนอดินยาโคนี่เด้อเนตาการเลอร์เชอร์มุลาดิโซเลอร์บูเกบาเกบาเลสละกินแบ่งรัฐบาลบาเลอร์หวยเศรษฐภัณฑ์นี่เด้อทุกผ่าสามหมดนี่นะนอเชอร์เชว่าดิโซเลอร์อักเนดิโซเลอร์เนตาชมุนี่ก็กะเนาะเด้อก็แทกต่อผ่าดอลเลอร์ตาสกุลตาก็จอนตาอามีอาจาจีเลอร์อ่ะก็เตสิญาคือดอปเวลอชอดาเวลปัดดูวับกาตาพิตามาดิซอลเลปากโกวดาตามาเลราชการเนาะเลปัดดูวับกาตาพิตามาเดอตาสวีโอเจตาสวีแล้วจะแปลคือดอปเวลอาโตขมมุขอดับถึงในเมวดาเลแม่ลอยอาตาอามีเลเฮกิเฮบาและติเลปราเลโตเกาะตานาตัดลีดิซอลเลที่โดกว่าบะอาตาลอตัดและเซรพานีเมวดาจิแลกว่าตาก็จอดดิซอลเลตลอดตัดเล็ดบลื้อละต่อเดตุกก่อนเล็ดที่โดกว่าตาหนอตาฮักูฮักอระดุมะลับบุกีเดอดอปเวลเวนนั่นตุกก่อนเวดะหนอแค่นี้ตาก็เจาะแฮปเปอร์ทอดอลเลอร์อาซอดิสโซเลอร์ดูสวอลเวนแมโฮซออัมเพอร์มิซูปูหนออัมเพอร์มิซูคีหนอดอลเลอร์อัมเพอร์กาลยานิวัฒนาเลอร์อัมเพอร์เสมิงหนอแต่เวดะมุกโคกคู่มุกโคกจูบาติลอซาเลติเลิกรอนหนอเลือกวันในวันที่สองบัชากวากิเลตักจอดเลเวเมโฮซอนในโต๊ะก่อเวดาสปาเตอร์ลอชอดาเวดูสวอลเลอัมเพอร์มิซูคีนอบ้านก็ได้เลือกแมสเปย์ใต้นอแมสเปย์ใต้เลอัมเพอร์ขุนยวมเนี่ยนอจะกว่าเลือกจบมาโลตาดิซอลเลอร์โรงเรียนแมสเปย์ใต้เนี่ยเดอที่โดกว่าบาตาเบอร์ชุยนอเดอตาฮากุฮากอประจบโฮเดอเบ้าก็ต่อตามมาโลตานออันนี้คาเดอคอมโยเลตาก็จอดเลออาเชอร์คอคือปือพ่อแม่พ่อตาเต้ปลอบดอเซตผ่านในเดออัลโลหล่อซะหนอดิซอลเลอร์กรมอุตุนิยมวิทยาเชอร์คอตาก็จอดตาเต้ปลอบดอสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและปอพอเชอร์ตาก็จอดอันตาหนอเลติเลอร์มือกับพัตติปือพ่อแม่พ่อในโทรศัพท์มือถืออาปูเซตผ่านในเดอก็บาดจูก็บันน่ะเดอกว่าเชลอเตอมูเกะกอกะหนอแค่นี้จะกว่าตาก็จอดที่โดกว่าบ่าปัตตาลอตัดเลอร์อัมเพอร์มือจูปูเนฮากุฮากอเวดามือจีเคเนาะมือจีเคเนี่ยเลิกขุนยวมนี่เนาะฮากูฮากอเวดาตบลื้อลาสีเนาะบาเฮกิเฮบาลอซะตาเซรพานิปัดโดวะปราเดตกว่าคือผ่าเวดาบาดิโซเลอร์กึบาเควนเนาะแควขาตลอดติลอแชะขอคอนินบาเนคือตาโตเจอมาเจอมาเจอดิกุดิกาตเซบาดาโตเจโอเนาะดิโซเลอร์ปัดโดวะปรากว่าเชเวดาเลอรัฐบาลเกิดสุดเลเวดาตาโตเจอมาเจอกิปือพ่อแวพ่อตาหนอเต็นเนราบาดะก็เนจกะหนอเต็บาเจอดาอาบาดะก็บาเจอจกะหนอมาเจอดีกูดีกาเตเซบาบามาเจอเลเฮกิเฮบาลอซาลอเจอหนอตาเลเฮลอเลญอก็เตบาคะคือตาโตเจมาเจอตมีเกเรจาเกตาคอตาขอคว้าตาเสดผ่านิเกตาแลหลุดโดจิหนอดินาโคนิเดปัดโดบกะเตกว่าก็ผ่ามึกาพาติปือพอแวพนอปุนนอตอบาหนอขอขอดอเลตาแลหลุดโดดอคาราเมวดาปากอเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนอดิโซเลตาตลาดใหญ่อีวันที่หนึ่งลิมอเนอเมื่อโกลเมื่อเจตลาดเมอร์คาเนปราลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอเซตผ่านในเนบาโกกามอตลาดเมอร์ตลาดเมอร์บัชาตาตลาดใหญ่อีอาเกลลาเลอากึเตอดิโซเลเนก็เนบาเตเมอร์ตะคาเนนอกึเตอเวดาตลาดใหญ่อีหรอก็คนอีบลอนเนสู้แค่ก่อนลากิดอกกึจ้าถอกกิดอตลาดเซอร์ปอหนอปราลึกก็เนบาเมวดาเล
บัตรประชารัฐอุเนาะบัตรประชารัฐเนเคนีอาอุและตาเชื้อต่อดิสอลเลปะเฮียเควดีเนตาการเลมิสานเนลีปาเตเวดามีนสันตันเนลีส่วนเมญปาเนเกมัวเกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลีอันเนี่ยมูเนนบัวตาปกติเนาะและส่วนเมญปาตุบาบาโยสายุตันนอมีบาเนาะบาชาอาอุเวดาตนอดีอาอุดบลูลากาดิสอลเลอันมีอัสซาอุทอเวดาเลอาเตวดานตาตินเนลบาเนาะมีวดาเลมอตอตือมอตอเก้ามีเกนัทโลเนเจอรัตเลมีเกบาคาคือเลนเก็บกาโจโพมีเกเนาะเอาวดาอามีอาจาตึกาตึกาตาตึลอกาลอซาบาชาแค่นี้เนดิซอเลปากอวดารัฐบาลประดุบับการเนาะเฮตาเชก็ต่อเลชุลมีชุลซาดิซอมาละซอดบลอเนาะปากอดายื่นอุทธรณ์ตะคะเนมาละออนไลน์ปูจะชั่วโมงมึงกับพัตติผู้เพียนตามาวดาเลลิบาชาเฮเตคือปูพ่อไปพ่อมีวดาบัตรนอนเมซับเพนอก็โอเดียเนี่ยต่อรบาจิบาเมซับเพนอมูเดตาเชก็ต่อเลเนชุลมีชุลซาปากอดายื่นอุทธรณ์เนอาโอดิเนาะประดุบับการเลรัฐบาลในเฮตาเชก็ต่อเลติเลลาเลตะลาญายเนาะวันที่30กันยายนเนาะบาชามาเมชนมาเมเคลเดเรมไม่มีเรื่องมอเตอร์ตีมอเตอร์ก้าเกิดแล้วนอนเล็กเลกดิสโซเลอร์สำนักงานขนส่งเพลนซีเนาะก็นอนเดิมตาเชื้อก็ต่อดีดอลลาร์ยาดีนอนไม่มีเลยบาค่าคือเลือดหลดเลือดเจเมปักก้อยด่านก็เด็กก็มาโอเนมินซาบาค่าคือเลือดเนื้อขึ้นหลดหลดขึ้นหลดเจโอลัสซิดอชีนอนนึกยาลาซะเนื้อก็เด็กก็มาเสด็จผ่านในล็อกอาเตวิดาบาค่าคือเลือดปัสสุดาพระตาและเกษตรกรที่สอนเลยก็เด็กก็มาโออาศิดอชินาเกเนและชุดลอเกมีชุดลอเกสาราสอดบลอสเซนอมีวดาเลยประยื่นอุทธรณ์การเลือกเกษตรกรสุดาพระตาก็เด็กก็มาโอเลือกศิดอชีตบะประโยชน์สายอุตานอมีลอดละสอดบลอดนอข้อในบลอดในมีนัสซาเกเลนหรือและเกเลนหรือเกดอลเลอร์ประกอบด่าเลือกคอมพิวเตอร์ปูดบลอดประเลือกเกาะกลเกบตากิตากิบาคือเรื่องบัตรประชาชนเด็กล็อกกว่าชุกกว่าตีเราไม่ได้ที่ถีดเนาะข้อความในตอนนี้วันที่1ตุลาคมและช่วงเมญปาตัดล็อตตีล็อตเชเดอร์กูถอดไว้ด่าบัชันตาการเลยโอ้โคโดตินิแลกเลนอมีบาปเตะเลนยื่นอุทธรณ์แต่ยื่นนอมีอันเนี่ยมูเดอร์คอมยูเลนต้นหลบบาเลยบ่าเนาะเนี่ยมูเนี่ยเนาะเฮเต้คือดับเบิลแวร์ดีเนาะบาคือเรื่องเจตเมอร์เมอร์และเวดาตคาร์ปากอลเลอร์ปากอลเลอร์ไทยช่วยไทยพลัสเนาะอีกคันเองมีว่าด่าประสวมเมื่อหลุดเจดิสอลยาจะเน้นเมื่อเจเนาะมีวดารัฐบาลเห็นหนึ่งเห็นหลอดไปเจเลยแอปพลิเคชันเป๋าตังอปูเนตการเมื่อการเมื่อจะในเหมาะข้อความในบันในประกาศก็บาดทื่อถอเมื่อไปเจ

Good hello สารับชุดเนาะลำดับชุดที่5ถ้าก็ที่ได้เพลินเอ้แต่ว่าน่ะพ่อมือใครพ่อมือดูนั่นไม่แอบวิลาสาจูเด้อนี่สารจูเนี่ยก็จีพลออันดาฮาเลเวปูอะพ่อมีหอเนี่ยก็กอดหอมสักก็อ่อนนูเนาะพ่อมือใครพ่อมือราอันนี้แอบนึกว่าปูว่าเดือดซะแต่ปูว่าซาว่าเตอร์คินาฮาโอโซกลาอะพ่อมีหอจ้ามูปา

กระตือลินเนาะตาสวิเลอสระตือโพอัตตาดับเบิ้ลแฮกเกนี่ปุกมอสกอเลเฟซบุ๊กอะปูดบลูลากาเจเนาะกุดไนท์เอาหูละก่อนลาอักกอกอะหรือไงเตือนกุดไนท์เนาะเดอเลอพัตรามีกีเนาะอุมิชอเปอร์ดับเบิ้ลก็ปูกอตอเลแฮเฮกีบาลอซากว่าจะเชื่อต่อคาเดเลเคลดล่ะเนาะกว่าคิดดูขนาดเล่นหรือเลทาโอ้ดิเจมุกอพัตตีแต่เวลาตำหมกขนาดซาเลมือกับลีดีเนาะมือกับลีดีตะกะเลมือกับดีเดียเนาะแล้วก็เตเวดาดีนี่หรอเนาะเดอจะเกิดบุบพอคำเลยมือกับบุบพอมือกับเด็บพอคำเลยเนาะตัวรูปปั้นนี่เลยตอนเนี่ยวิสัจุเนาะบัชชาจะคือแปลงให้ก่อนเนาะมือกับบุบพอมือกับเด็บพออื่นหรือมาทาแค่มาฮาคอร์ดจะก็ต่อขึ้นนารีตื่นยุ่ยนารีแฮกเกตุกอลอดซาเดียดีเจเสมอเนาะเจาะสับปีเสมอเฉลิมสิริฟงชัยดอกวอคอร์ดนิญาอีจะเกิดเตตาเปย์หรอโอชูดเลเบมือซับพีก็กะเราชอดาเวเลจะเกิดแปลกือนาตาสวีเตเพลตาสวีเลสระจำมาดีอัตตาอามิเลนอบเบียเนาะเขาก็นิบลอนิเดอเพื่อกันแหลกกันนาสกอกิเลลือเลทาทาเลคีทาเลเปลือตาตือตาเชื่อก็ต่อเลตาบลือก็กันเนาะโอชูดเลก็กะตาบลือ

Cứ là

Gelap.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานจัดแสดงในการประชุมครม.สัญจรสงขลาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลานำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดแสดงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลา
8: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันนี้หน่วยงานต่างๆได้จัดแสดงนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเหมือนสองทะเลให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยพื้นที่เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการจัดทำระบบวันดาต้าเป็นศูนย์กลางเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกจัดแสดงศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาคใต้ผลิตเพื่อการส่งออกตลาดโลกอาทิยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีและสินค้าไมซิตี้อันดับหนึ่งของไทยเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสบ้าย้อยผลิตภัณฑ์ตะโนดหมายชโยรายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 1.96 แสนล้านบาทมั่นใจสิ้นปีงบประมาณ 2,569 บรรลุเป้าหมายร้อยละ95
9: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2,569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ77ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สพร.ประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า195ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังคงต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี
10: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่ยังมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่โชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ฝ่ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดดุผัดชิหลอซาบา
8: ที่วิจอบหยอกคาร์โล
9: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
4: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้น สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
12: ็จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330

0: ก้นกูก่อนไงอยากลงมาแล้ว
1: เราเกิดมา
0: ก้นเจอมีตังค์ฮัทหนึ่งเขาป่วยจังจานขึ้นบนโลกอย่าลืมค่ะนะอย่าลืมขึ้นลูกค่ะนะพี่นันได้ให้เขา
2: 1 2 3 4
3: เล็กตามออกปิดในงานไหนมันมีดีเอ็นแห้งเฮาพร้อมกันอับพร้อมกันนั่นก็ยาวเส้นตามตาดีถึงยังหมายเฮานั้นวุ่นจนหรือสร้างจนหรือก็ยาวกำเริ่นสุดมาเฮาถูกดีวงห้อมกันในปีสุดท้าย

เหมือซุงค่ะเหมือซุงพี่น้องพูงยินถอมพ่อค้าตั้งเสงกูกอกูกลค่ะทวบกันเดนเอาดอนการห้องปล่อยเสงสวทเก่งใหม่ AM 147โอเคแล้วฮะปืนปล่อยเสงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนั้นกลางค่ำอยู่จอมข่าวโมข่าวโน้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยก่อไอเสบพ่อแม่พี่น้องเขาเมื่อไหร่ถึงมาเนอวันอังคารที่1เดือนธันวาคม2526ปีใต้2501ปากปลายเซาปีก็จะ1เหง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเดือนเก่าหลวง4ค่ำวันเมื่อไหร่อยู่จอมข้าวผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิ่งหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยก่ออ้อยเสบพ่อแม่พี่น้องเขาเขาหับฉอนไว้ดังเรดิโอออมล้ม AM 147กิโลเฮิรตซ์ด้วยเลยตั้งไลฟ์เฟซบุ๊กสวทเก่งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์ค่ะด้วยเลยตั้งไลฟ์ทิกตอกด้วยหลายๆตีหลายตั้งเขาขาเลยฮุบทบจอมกันอย่าลืมไลค์แชร์บันกันจอมในตอนการเขาขาที่ในเมื่อไหร่ก็เป็นเลินมาเป็นเลินเก่าเป็นวันที่หนึ่งเสกูก็มังก็กดเงินเข้ามังก็กดเงินออกเดี๋ยวถามสั่งไปถึงไงเงินพวกเขาว่าออกก็เหลียวมือกันในขั้นเนี่ยบุตรสั่งย้อนเวลากาจ่ายมันนำหนักเอามาได้เป็นการนำกาไฟกาโลดกานั่งกินดังย่ำกาเอานำเนี่ยกาจักกะนำเต้บนตีเตวาวาในนั่นค่ะพี่น้องเขาอ่อนทั้งในที่เอาข่าวเงาลองฟิงฟ้าราศีมาฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาค่ะยังตึกถูเลยไว้ฟังกันอยู่บางตีแต่มีฝนตกน้ำมันก็ถามว่าเวียงแหงจ่องฝนตกค่ะของข้ามได้อยู่ที่เวียงแหงค่ะเนาะก็นั้นแหละพี่น้องเขาถ่อมด้วยข่าวเงากันเนี่ยก็เช็คด้วยไลเหมือนกันว่าตีเลยตั้งไหลฝนตกน้ำก็นั้นแหละพี่น้องเขาก้มขาคุยก็เหลียวไอ้ก็ติกะหามมาปั่นกูก็ให้พี่น้องเขาไปด้วยฟงเหี้ยก็ถามมันหมูขาวโน้นมันเดือดร้อนมันแค่อันนี้เป็นอันนี้โผหายก็ถามมันแค่ไหนมันก็ตีหยาบค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะย้อนนั่นแหละพี่น้องเขาก็หลัวไรหาด้วยทางกล้วยพองพอถามค่ะตั้งมดไหนค่ะก่อนจันหาอะไรกูสั่งสันเพิ่งกล้วยกาเดือดร้อนมันโหยลงลงมันนั่นว่าบางตียังตึกติมีฝนตกลงมาหนำอยู่บางตีก็เต็มป้อตกน้ำอันนี้พี่น้องเขาก็หลัวไรไว้ฟังกันย้อนก็หลัวล้อมด้วยถึงลองดอดพีลองนำทุ่มนำน้องจอมไหนนั่นค่ะฝากตอนทุ่มถึงกันเรื่องหนังไรค่ะมาถ่อมด้วยเทียงอันหนึ่งเลยค่ะพี่น้องเขาค่ะเกี่ยวกับเลยลองเมื่อวันที่31เดือนธันวาคม2526นั่นไหนค่ะกลางนั้นมีลองยื้อกันตีหิมกัดสายลุ่มจ้อยตีเว้งเมสายเจดอนเก้งไฮตั้งต่อนาตาคิเล็กเมืองไต้นั่นค่ะเจ้านาตีไทยเขาที่ยอบลายยาเมากำอันเป็นยาเคตามีนน้ำหนักไม่อยู่1ปาก50กิโลกรัมและรถก้าสีขาวลำหนึ่งไหนค่ะข่าวไทยเมสายนิ้วเตรียมหมอกไว้ว่าย่ำกลางในหมอกสีม่วงกึ่งปลายพ่องเมื่อเจ้านาตีบริหารผายห่มรวมเขาตึกลิบย่ำอยู่นั่นจังซ้ำเลยมุงหันก้นบอกสี่ถึงหกเกาะเมียกทงสีล้ำลูกฝังบุญคำนำเมสายมาดังฝังไทยค่ะอ๋อเขาก็กว่าที่ยอบสีต้องถามตัวเองก็ยื้อกันเดี๋ยวก่อนหบทุบยาทงลำสีทงในมันปลายาเคตามีนน้ำหนัก1ปาก50กิโลกรัมก้นตัวยาแต่อ่ำเลยหันคัดล่ามาขึ้นไปหลอดกว่าดังฝั่งเมืองมันอ่ำนั้นก็ดังเมืองไต้กว่าเย้าถึงมาย่ำกลางใน11ม้องจำนาตีไผ่พ่องงามเมืองเมสายจับศึกผาเมืองไผ่ห่มลมบริหารเมสายไผ่เก็บขวัญไผ่จบซุนเขาเลยหลายๆจุ้มห่มกันมากดทัดยาเมากำตีหิมกัดสะล้มจ้อยสีเด็กครึ่งปองกว่าเจ้าหนังปักเปิงใหม่มีมีไหวในค่ะยาเคตามีนอันว่านั่นในก็มันแพร่ล่ามกว่าทั้งเมืองจึงไทยและกูตีกูตั้งลูกอ่อนยิ่งหลวนใจลูกอ่อนก้นหลงก้นเทาส่งมืดมันหนักมันก็ในต่างเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียแท่งลูกก่อนมักมีเงินคำหนาวต่างมีไผ่อ่อนเฮตอนที่ทัดมันนั่นเนี่ยก็สุดเข่ากว่าหุดเข่ากว่าทั้งคู่นั้งมันก็กับมีพอดเคอันนี้มันเป็นรองยาเมากรรมอันที่มันให้ตอนเด็กเพราะว่าจัดป่านเขาค่ะหลุดเลยฟังกันไว้จอมลองตั้งเสื้อในมันเป็นพอนลีสังในค่ะเนาะเผื่อถ้าเขากลุ่มมาเซมันเนกันเขาลูกกับตัวว่าลูกหลานเขาเปลี่ยนหื้อไว้พองวันเขาเบื้องเขาเปลี่ยนหื้อไว้พองเกี่ยวกับเป็นรองยาเมากรรมแพร่ล่ำอยู่ยังพองแต่เหลวนั่นในนั่นค่ะโยก็เกี่ยวกับเลยลองปักเปิงหมายมีอันเปิดออกมานั่นเปิดก็ลาด้วยว่าสั่งเสื้อว่าเฮ็ดพิษและอ่ำถุงแมนเฮ็ดพิษดักๆนานาจงไปส่งปอกมืออันนั้น

เอาไหมพี่ๆน้องๆเขาเขาให้แรงยินถ่อมจ้อมกันแทงลองหนึ่งจึงหนังในค่ะออกพี่น้องเขาเขาค่ะหรือใจถ่อมได้เพียงความหวานหูถูกใจกันหนึ่งหูกันจงขึ้นมาอุบโอ้จ้อมกันแทงกำหนึ่งค่ะ

เฮาฮักสู่ค่ะพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาดังเฮือนล้ำมาผมว่าให้ในคําที่หยาบขนาดตัวก็เปิดไลฟ์ผ่านหลายตั้งเฮือนล้ำก็มีเฮือนสมก็มีเกกะเฮือนอันสู่เลยเฮายิ้มกันนั้นมีเหล่าเด่มหัวว่ะจึงนั้นอ่ะลาเลยลองตาอันไหนเฮก็อยู่จ้ำกันที่ในตอนการห้องปล่อยสิงเก้งใหม่ AM 147โอเคแล้วเฮาจ้ำกันที่ในนั่นค่ะกําเลยเฮาเข้ามาถอมด้วยข้อความอันเปยน้องขอใกล้วุ่นพิษทางพิษ

ยุ่มพิษอีหยังอินก็เน่กันเกาเนเก้าเนกากาเนเก้าจำจะในค่ะเนาะต่างดาวอันว่านั่นค่ะพี่น้องเขาเพราะมันดาราตอนดาก้นต่างดาวเนี่ยตกใจเป็นเท่ากําเร็วเนี่ยค่ะเนาะต่างดาวอันว่านั่นป่องจอมข้อความว่าต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยก็ว่าเป็นต่างจึงเมืองต่างถิ่นอันว่านั่นเขาเรียกว่าต่างอันว่านั้นมันได้เป็นเหมือนว่าเป็นก้นต่างตีสีเหรียญมานั่นขนาดดาวอันว่าในสำปองว่าเหรียญลิ้นจึงเมืองต่างตีต่างๆเลยนั่นค่ะก็นั้นในต่างดาวในจ่องไกวะเป็นก้นอันตีอยู่จึงเมืองเลยจึงเมืองหนึ่งรวยอําเจอว่ามีเจอเคอเป็นก้นไทยในนั่นค่ะในก้นคือนั่นนั่นพี่น้องก้นไทยก็อยู่ต่างจึงเมืองเป็นก็ห้องว่าต่างดาวพี่น้องก้นเขก็อยู่ดังเมืองกะลาบนก็ห้องว่าต่างดาวอยู่ลีนั่นเนี่ยพี่น้องเขาก็นั่นแหละพี่น้องเขาหลุดเลยหมอป่องเจอข้อความที่เปิ้นเจอว่าต่างดาวในก่อนในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาไม่ใช่ว่าตังเราตังเราเดี๋ยวจะนะอันในต่างดาวเนี่ยเขาอีหูนั่นก็หุงเราดีเฮือนเขาถึงมาวางเก่าอ่ะใจบนห้องว่าต่างดาวก็บอกว่าต่างตีต่างตั้งตีอ่ำใจก้นจึงเมืองดังเมืองจึงไทยว่าจึงหนังในค่ะพอไม่พี่น้องน้องเขาเขาก็นั่นแหละหลุดเลยหมอป่องเจอก่อนว่าต่างดาวอันนั้นก็ก้นต่างตีสีเหรียญอันมาอยู่เซาถังจึงเมืองเผอจึงเมืองเอาว่าไงเอาเมืองไทยไหนแหละและ มันก็เตียอยู่ถูกแมนจำหนังปักเปิงหมายมีไว้เข้าออกมีไว้ขว้างเหตุการณ์มีหนังสือขับห้องถูกแมนจำหนังปักเปิงหมายมีและก้นต่างดาวอันนั้นก็ก้นต่างตีสีเหรียญอันมาเฮ็ดมาอยู่เมืองไทยพีดปักเปิงหมายมีลักเข้าเมืองเลยมีไว้ขว้างเหตุการณ์เจิมจึงไหนและจังไกห้องต่างดาวก็มันก็มีหลายรองหลายอันอยู่ในนั่นค่ะรู้เลยหมอแจกแพ้ก่อนในนั่นค่ะพี่น้องเขาเพราะที่ว่าต่างดาวอันว่านั้นเลยลาดเกี่ยวก็ไปลองปักเปลืองหมายมีเข็ดแลนลิ้นอันดีป่องถึงว่าก้นอันดีอัมมี่เจอคือตั้งจึงเมืองอันดีมาอยู่ในค่ะเพราะว่าต่างชาติในนั่นจึงป่องว่าก้นอันมีเจอจัดไหลเจอจัดหนึ่งตีแตกออกมาย่อก็อัมเลยมาอยู่เศร้าถังเต้ๆนะค่ะก็กะมาอยู่เศร้าถังดังเบิ้งไทยเสตาอัมเลยมาอยู่เลยลองว่ามาเอาเสื้อเครื่องกันไหนก็ยังตึกเป็นเสื้อเครื่องเขาต่างเมืองอยู่ก็ได้เป็นต่างดาวและต่างชาติเจ้าไหนค่ะพี่น้องของเขาลองตั้งเจ้าไหนก็ใช้ออกมาฝากตัวจนถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาให้ฮู้ในนั่นค่ะโยก็ยังพ้องตาเหลวนั่นไหนค่ะเนาะเกี่ยวกับเลยลองนาการมันออกมาปักเปิงหมายมีอันเมาเที่ยงนะคะว่าเจ็ดนาการเจ็ดธุรกิจเจ็ดการป้ายมักมีอันเป็นต่างดาวอ่ำโรเลย้อนไว้คว่างอันนี้โรเลยด้วยก่อนมาต่างดาวซึ่งเข้าในใจของหลานปีโมคานุรัตในก็อ่ำไปใจทั้งหมดอ่ำใจว่าอ่ำโรเลย้อนกล้วยกามังนาตีการงานบางอันก็เตลย้อนอยู่ในนั่นค่ะภายด้านกระทรวงในค่ะภายด้านการป้ายมักมีในนั่นค่ะออกรัฐเป็นว่าหมายปรับที่5ปี2เฮง5ปากไป69แต่เจอมาในวันที่28เดือนธันวาคม82เฮงไป26ในนี้นั่นค่ะก็เปิ้นก็ปลดล็อกในนั่นค่ะให้ก้นต่างจึงมึงต่างดาวเนี่ยอ่ําต้องหลูเลยย้อนไว้ควางเพิ่มตื้อไว้สิได้เหตุการณ์ทาง7นาทีการงานอันไหนเนี่ยค่ะมีอีหยังพ้องล่ะในอันไหนพี่น้องเขาหลูเลยถามมาบางอันมันเกี่ยวกับเรื่องต่างดาวมันก็อันจะเหตุการณ์ก็แล้วเนี่ยมันเป็นการอันใหญ่อันล้วงทางกำหนึ่งค่ะนะพี่น้องเขาค่ะเป็นนาการเนี่ยค่ะบริการกิจการโทรคมนาคมก็เป็นก้นอันที่มีไว้ขว้างอันนึงเนี่ยก็คือปกติมียงเนียงมันแต่เด็กก็ลองสายร่วมลองการยงเนียงกับสืบกันนั่นเนี่ยก็อ่ำตับหลูย้อนมันเป็นเส้นไหนมันมีล็อกไล่ย่อยย่ำนั่นอ่ำตับหลูเฮียงเลยมาลาดอ่ะมันเกี่ยวกันตั้งเข้าเนี่ยก็เปื้อนหลูเลยลาดค่ะเรียกพี่น้องเขาหลูเลยหมอจัดเพกันอันข่าวนั่นเขาเนาะย่อก็นาการศูนย์บริหารเงินอันนี้ก็เป็นการผ่ายกันรู้ล้อมด้วยถึงลองการเงินในนั่นค่ะนี่ค่ะลองการแลกเปลี่ยนเงินจะไหนนี่ค่ะเนาะก็ยิ่งกล่าวว่ามันเดี๋ยวเลยมีไว้อยู่เย่าอันหนึ่งมีบริษัทมีกรรมนี้อันถูกแมนอยู่เย่าเฮแหละมันเปลี่ยนจะไหนแทงในค่ะเนาะย่อก็การจัดการภายในนี่ค่ะมันได้เป็นการรู้ล้อมด้วยถึง HR ลองก้นรู้ล้อมด้วยถึงเทคโนโลยีในนั่นค่ะจะไหนค่ะเนาะย่อก็การแทงกันเจ้าพื้นที่บางอันในนั่นค่ะอิเล็กทรอนิกส์การเงินว่ะเดี๋ยวจะไหนค่ะเนาะย่อก็การให้กรรมนี่ในจึงเมืองอ่ะจําใช่ไหมมันเป็นนาการอันก้นใหญ่นั่นค่ะเนาะย่อก็การขุดเจาะปิโตรเลียมการหาขุดน้ํามีน้ํามันจําใช่ไหมคะย่อก็ลองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจําใช่ไหมคะอ๋อนี่ก็เป็นทางนึงลองกําน้ําเฮาคาเฮ็ดกล่อมไหลก็ค่ะจําได้ค่ะเนาะกล่อมนั้นที่เป็นก้นอันเป็นก้นป้ายมักมีเขาเฮ็ดครึ่งปองเฮ็ดสร้างกว่าเลยลองตั้งมีทุนตื่นล้างมันไว้อยู่เย่าจังหนังนั้นค่ะก็ว่ามีปุ่นพรมาลาดสีเอามาต่อแต่แค่นี้ฝากตัวนจุดถึงพี่น้องเขาให้เลยครับผู้จอมกันจังหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะ
มาด้วยทางอันนึงเนี่ยนะคะตั้งเป็นโควิดแต่เหลียวก็แพร่ลามมาพี่น้องขอหลวงเลยฟังกันไว้ยกก็ตั้งเป็นไข้หวัดใหญ่จะซื้ออันเป็นเจ็ดจุ้มอันมีว่าตั้งเป็นปีตั้งเป็นเบาหวานตั้งเป็นเลือดสูงตั้งเป็นอายุมีกินวันมีว่าตั้งเป็นจับตัวหลวงในก้นเทาถึงจะในหลวงเลยกว่าซ้ำใหญ่อย่าให้กังวัดสิ้นไข้หวัดใหญ่ค่ะองตีไผ่ห้องตีห้องยาเนี่ยค่ะห้องยาอันที่จำเฮาค่ะอันนั้นก็บางตีเบิ่นก็ติมีไว้อันจำเฮือนเฮาค่ะอันนั้นใครกว่าติไรก็ไรด้วยกาคันมันก็ติกาเหมือนกันเนี่ยนั่นขนาดเนาะห้องกาห้องยาลุงปองจึงก็ติถูกอีกนึงห้องยาอันเป็นส่วนพวกโกหังก้อยนั่นก็มันก็ติกาอีกอ่อนนึงก็อันนั้นพี่น้องเขาก็เลือกว่าใจไรก็การตั้งเป็นใจตั้งเป็นบางตีในในปืนซ้ำบันฟรีอันเสียงกามันว่าเป็นในห้องเฮียนก็ติลูกตีพันห้าห้าเดี๋ยวย้อนมาถึงเป็นก็ห้าร้อยวัตต์ห้าหนึ่งพันวัตต์ห้าเจ็ดร้อยวัตต์ห้าอยู่ที่ห้องเฮียนทางกำหนึ่งจังไหนค่ะนี่ก็ย้อนฝากไว้ปันพี่น้องเขาเกี่ยวกับไปลองยาวัคซีนให้กังตั้งเป็นในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะชมได้เพียงความนั่งเสียงคำนึงอันย้อนกันเข้ามาค่ะอย่าปันตั้งนั่งไม่เจอค่ะสุดทอมค่ะ

ค่ะพี่น้องเขาขาวค่ะไรทอมขอเฮียวค่ะเพิ่งกว่าหมันหูถูกเจอไหนค่ะฝากตอนจุดถึงพ่อแม่พี่พี่น้องน้องเขาเขาเนี่ยค่ะเพิ่งกว่าบางก็อยากปันตั้งนั่งไม่เจอเนี่ยค่ะบางปองบางอะไรมาลองไม่เจอเนี่ยก็อยากเหมือนกันเนี่ยก็เฮียแล้วค่ะกินอ่ำหวานนอนอ่ำลาบจำชื่อในคณีพี่น้องเขาคำนั้นอยากให้วนนำค่ะวนนำคำใจค่ะเนาะกูลองกวนค่ะเนาะเฮียก็จะเหลียวในเดี๋ยวเลยหันว่าคนตั้งเมืองพัทยาคนนังเมืองพัทยาเขานั่นเนี่ยบนก็ดีมันเดี๋ยวมีศึกอเมริกาเขานั่นเนี่ยค่ะมาหาพันปลายโกค่ะพี่น้องเขาเลยขึ้นฝั่งมาดีดังเมืองพัทยาก็เดี๋ยวเลยตัวไปดังเมืองพัทยาในกวนกึนควันหนำเตะๆตอนดักกวนศึกอเมริกันเขานั่นเนี่ยค่ะเนาะก็เลยกล่าวว่ามังก็ก็ลาดไว้ว่ามังปอกจูเก็บกำก็เลยก็เลยมาหักเลยมาบึดกึ่งกันเฮนี่ค่ะก็บนกว่าไปเป็ดนี่นะคะเนาะก็เดี๋ยวมีมาก็จะถึงกันเลยค่ะถึงนั่นๆพอดีมากึศลือกึศเสาดังพัทยาก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาหลายๆฝ่ายมันก็ลองด้วยหลอมด้วยลองห่มง่ำหลายลองหลายอันอยู่ในนั้นค่ะเอ้ยก็ฟังกันไว้จอมนี่ค่ะเนาะลองดูลองด้วยถึงป้ายอยู่ลีหางเฮียนไว้ตั้งเป็นเอสอันว่านั่นก็นำเนียนย้ำพ้องตะเลียวนะคะอําเจอว่าที่ไรกุ้ยเขาค่ะยามีเจอตนาอารมณ์ใครห่มห้อมสองจังหือก็ยาวเลยอันลำลองเลยปนก็เลยใส่ชงขันดมนะคะทงอย่างอนามัยจอมในนั้นค่ะตีให้กังเลยป้าตั้งเป็นน้องในตั้งเป็นซิฟิลิสนั่นค่ะเนาะเยอะก็ตั้งเป็นเยอะก็เต็มให้นั่งยิงจับตองไรเต็ม

อย่างภูเก็ตได้ตั้งหลายที่เลยตั้งที่คนนอกเมืองมาหนำนำเจ้านั้นค่ะก็นั้นพี่น้องเขาก็หลุดเลยฟังกันไว้จำลองตั้งเปลี่ยนอันไหนในคะนะใจหักใจว่ายิ่งหักเงินตั้งเปลี่ยนเนี่ยมันจังที่จับกันได้ง่ายก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะอ๋อฟังไว้กันเจ้านั้นในค่ะชมได้เพียงความหนึ่งเพียงความหัวในเลยจือว่าสายหยาดน้ำอ่ำคอยในนั่นค่ะก็จะเป็นเพียงความนั่งเข็มคำห้องไว้สืบมินทอมจำกันค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้มลิงคลองเรียนเพิ่มศักยภาพการรองรับป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาน
6: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีใช้โอกาสก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาณแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังรายงานจากนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เกี่ยวกับระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการได้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการรองรับและชะลอน้ำก่อนเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยได้ปรับปรุงเพิ่มช่องระบายน้ำล้นความยาว11เมตร20เซนติเมตรพร้อมยกระดับคันบึงและทางระบายน้ำล้นซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้อีก 250,000 ลูกบาศก์เมตรจากเดิม 530,000 ลูกบาศก์เมตรรวมเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
0: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจรวันนี้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาโครงการอควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาที่สร้างค้างมาตั้งแต่ปี2550โดยนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่ารัฐบาลต้องการผลักดันโครงการที่ประสบปัญหานาน18ปีนี้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบูรณาการข่าวกรองป้องกันเหตุชายแดนใต้พร้อมเดินหน้าความร่วมมือไทยและมาเลเซียด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
7: นายศรีหศักดิ์ พวงเจ็ดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ นายศรีหตักกล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลาน
0: ายกรัฐมนตรีสเปนกล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ SER ของสเปนเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่ารัสเซียและอิสราเอลเป็นฝ่ายที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานของสเปนซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 72,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าในรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
5: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชี้เหล่าซาบา
6: ที่วิจารวิออกคาร์ล
7: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
2: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
8: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
9: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
3: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเวจอมออเอลูอาสะเลไคเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาหุมมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิปวิโยงาหุเตกาลิเลกางาหุมมีจอมออิโลทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหุชอจิเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบเผวิโย

ไรกาอบุดาเจ้าโคโลงาฮือราฮุยาเตกาเลเลทาฮะยูลาวิโยชริคือโนฮือกากาเชเวออคาตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชริคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบุเมวิโยติญิเลเลมุหลอกกอวิออยาติชตินาลิตาและสาวุมุหลอกกอติชนาลิและมุเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอไรกาอบุดะเจ้าคอลุกวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สติไลพองาฮือลาฮุคอต่อไปเชวิโยปุตตาเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติภาต้อสาเฟดะตุเวออลอจอวิมาโกลิคอยติภาโลนากาวิลโกจ้าดักือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอคอ0 0สอโทรศัพท์นาบะแม่เชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าโคโลออกคือปือตาและออเลมือทักขไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

หากเกาะละจีแม่ใกล้ข้อนอลอกโกเล่เกาะละข้อกะนอปีจีแม่เลกันนะใกล้เปอเลออเลเปติปอลอกัวสละแซ่พากาตาเวตีจุยอโปโกเวเลสละแซ่พาเวลิคอปีเอโยออคอดะจาเวเลลิคอกะเซพาติกะเพวิแม่เปื้อเลญีกะติกะเลยามีมากาวินาเลยโอเมกัวลาโกติไกกามาชิเวมาจอตาเลยอแม่เลซามานาเซกแมเวเลกกัวรักกาไกปูเวลิคอยาเซทาวิติปูชอฮากอลาโกวิจิแมเลยันยิมลาโกติปอกะดะจาวิออญอยาชอคอลงะฮือไรกาโอโบดะจาคอลงะฮือกาพูกาโมดะเลออคอกากะดะกิเชเวทปะตออลอเปติกาลิเลทาตาอือยอยาวิออคอลโลละเซจาเลอไรกาโอโบดะจาโกเวออคอลฮะยูลาวิโยแมฮะวิออวิออญีลาฮุยะคาพอเชพอเชตาเวคาคิเพเชเลติกาเลเลทอกาจาแมดอแมซุแมกาแมฮาเลดอซาเชอลินาจะได้เจอกาลิงาคือไทมิงกอคโลมุยิขอยาเพวิทปาตองาคือติกาเลเลกามุยิเซมาคัสเป็นดะละเชเวอันนาอกติพัทธะนี่คือต่อดะเลอปูกะกะกิจูติกาลิเลกาลีอัชยอตุยอยะกะฉะคะเดนหะสาดะกิสิแมอโลโกเชสะจอซะปึวิออเจติพะแต่ฮอวิมะจอฮึกะวิโลกเวอัชยอคะยอกะจะเลกะติยุเวติคะเจติจอวิแมเลกะโกยะนิเวอยะกะยะญอกอฮาปาลีกอฮาปาเซทะบะฮาปาโคโลฮาปัสเพวิโยลียันนี่แหละอลอเปตินีเพวิโยเลฮาปัสตินียันนี้ลันเพวิโลแมอนีเฮจาเลยันนี้ลันเพวิโลแมเลกอฮาปาเซเทบาฮาปาอโคโลเลยันนี้อลอเปตินีโยเลฮีฮาปากะเยเปาแมเลเคโกยันนี่กะก็ฮาปาอโคโลอโลเปติญโยโคโลก็เยลุลาเชลเฮกอยะนี่แลลั่นเผวิโยอญิคะจ่วยเฮาเมลีลาโกเวชอโอฮูเผวินาลีลาจัสลาลอกโอฮูเผวิลีเฮกอยะนี่เลลั่นเผวิโยแลจะขอกานี่ฮีนี่ชะขอขอมุขอไม่เลกานี่ฮีงาหาขอชะก็ขออิมขอโยเมฮาวิอวิอญีลาหุยะติพาโอติญิเลเลมลอกอวิออยาติชะตินาลิตาแลสาวุมลอกอติชินาลิทักขไกติญิเลเลงาหือละหุคอไรกาอบุดะเจ้าคโลตอกิเชวิโยวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสติคอกิโรเฮิร์สติไลพอเปื้อเล Facebook แฟนเพจพอสวทเชียงใหม่AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยก็เปิดตั้งเลยกะเซพอติพอติ๊กต็อกเปล่าหน้าคาโบช็อปโควิดติ๊กต็อกออกโคโลกะไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยแม่อวิยอนีลาหุยาติพาค่ะพ่อซาพ่อจอกโกอุพ่อพอนาแล้วติแก่ในคือลาหุชอเจทะโอกาปิดักไอแพวิโยมและยันยิมลาก็วิอย่าโคโลทออยู่เวลาตาวิซาตาออลอติพาทอกะไลรออยู่เวลาตาวิโยแม่อวิยอนีลาหุยาติพางาคือไทมิงกอโคโลเลจะขอเป้ามุยิขอยาแหลมาปืดตาเหตุรอแม่ยะนี้เหลี่ยฮาปัสตินตาเลซอปอฮาปัสนินเวียยาเฉาะคอโลงาคือไทมิกอคอโลติกาติตีแหลมุยิลามาจากไอตุเหตุเจแม่เหลี่ยติกาติตีแม่เรียกคาเซมาเหตุรอเลี่ยเทมเหมียวนาติต่อพ่อมาโกไทมิกือภาคอีสานและเลี่ยไทมิกือมุยิต่อพ่อเจติกาติตีมุยิลามาจากไอตุเสจิแม่ยาเซทากาเรียงาคือราหุยาลีบตะลาเวเลมุยีลาเชเฮจิโนซาเกาเลเมซุยพอเมตาเมนาคุพอกามุยีลาเชเฮจิแมลียะนี้อยากข้างาคือจิไมวิโกอันทาเจลาเลยะนี้กอมชาชะเจ้านาเลติกาเลติกาแพวิกามาชุดาวิโยเลกะกอวิอนี้ลาหุยาติกาเลเลกานาเลชริจะวิอยาแลมุยีขอยาแพวิทปะตอชะปอปะโลแพเชวิอลอซาตาติภะกะคะเดพออยู่แม่เบื่อเลยกะเลฮะปัสเซนตะเลขอญิวิอยากะมุยีกอลุลามาตุโยเจ
เลยหาปัสเซนตาเลยขอนี่ก็หาปาวิออย่าหรือเลยกาแท่งเหมียวนาติต่อเลยภาคอีสานพอติเลเลไทยมิงก็ก็เจอติต่อพอจีแม่ยังคนนี้ไกเวทยาท่ายันยี่วิออย่ากาเลี่ยงอ่ะคือแท่งเหมียวนาติต่อพอลูกกามุยจอมาล้อแม่ขอเชื่อเปอร์เซตาเลยฮีเชื่อเปอร์เซขาไก่เจเลยมุยขาจ่อยจอมาล้อเลี่ยงอ่ะคือแท่งเหมียวนาติต่อพอลูกาเลี่ยจะได้สอขลุ่มุยจอมาล้อแม่ขอเชื่อเปอร์เซตาเลยฮีเชื่อเปอร์เซขาไก่เจ้เคยได้แลกกะเลียงาคือแท้เหมียวนะติต่อพออลอญาสาเลียยันหยอมุยีลามาจักไอตวีแตกาตาวิชอสชเปอร์เซจิแมมุยีจอมาวิออตีนะเลียคือโกงาคือจังหวัดจิใหม่นะจังหวัดลาปานจังหวัดลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเลียจังหวัดเพชรบุรีต่อพอขะไกเจยันยิกามุยีได้ฮาวิอาสุชเปอร์เซแตกาตาวิเจคือเตลอมุยีลามาจักไอตวิออตีเลกูให้แหละฝากก็เวนะหลาจะละฮะแผ่ต่อลาวีกือลูฮาลูอีกะลูลูลาอีกะถูมีปะมีกือยอดจีลาเวียฝากก็เวียอตีแหละจังหวะเมฮอซอและเลจังหวะตาติต่อพ่อจีแม่จอเลแท้งเหมียวนะติต่อพ่อลูวิโยก็เพื่อแลเลี่ยงอ่ะคือให้มีเกือภาคอีสานพ่อกาติฮาเวียสุดเชเปอร์เซจีแม่ให้มีกอก็จะติต่อขอเชเปอร์เซมุนีต่อพ่อสุดเชเปอร์เซให้มีกอฮอติต่อพ่อออเชเปอร์เซและกูที่พอกามุยจอมาโลเลติฮาเวียสชเปเซเคเบฮุตาวิโลจิแมยากอวิออเนลาฮุยาติพาทอกะเลจะได้เจอวิออยาโคโลกาซาตาคาเดพอหาอยู่และเลลาจลาฮาแพตอลาวิออเจติพาทานี่คือกูแฮกูฟากาตัวออโปนาเลติกาเลเลกาซาตาติพาคาเดพอหาอยู่และเชซาจอซาพอกาอายีอยู่และอาชิยอตูยอยากาทาคาเดนิฮาซาดักิเซแมฮาวิออวิออเนลาฮุยาติพาโอจะได้เจอโกกาโอโถมาฮิมาฮิเวกาซาตากาจาแพ้ต่อปืนจากกุมาชอยาเฉลี่ยคาเคคาเคจาจาวิลาวินามาโซเลมาฮิฮิเวซาตาแพ้ต่อเลอโทมาโดโลกือโจวินาได้ผ่าโลโกเลเฟซบุ๊กเป้าผู้กาจาตุเวได้ผ่าเตียเวทับปะต่อเลก็เวเลก็หล่อหล่อเวไม่กาเลแพ้ละตุเวก็ตุเวออกเจอได้ผ่าจากกุหัวกุชูเลนิมากุผู้กามาดอเละน่าเลียจะเคยได้ผ่าติวิกาจวิโยโอเลียเคยกว่าวิออนเนลาหุยาติผ่าโอมาฮิฮิเวซาตาติผ่าคอมพิวเตอร์คออยู่เกือและสื่อโซเชียลมีเดียพ่อแพตะเวแลมาฮิฮิวิออนเจได้ผ่าอยู่เกือเวลากดนะลิ้มมีวิออนเรียกค่ากฎหมายพรบคอมพิวเตอร์ก็เวติผ่าอุปตาวิจวิแม่เลียเคยกว่าข้อพิจวิแม่เลียอายิติแพวิโยลูวิซิวิออนเจได้ผ่างาหุมมียาเกลโลกาลาวิลากดนาเลียอายตาเพวิโยแม่เคยกงอ่ะหือซาตาพอหาอยู่เวกาคาเดชินีแตนีเลชเบวิโอจิโอยาคลอชัวชูกาซาตาเป้าตาเวกจวยแปวิมาฮิเนเลียคาเคยูลาวินาซาตาออจเปคากาลาวินากาเลียคาเดมาฟึกาวิกาจอวินาเลียเคยกงอ่ะหือลาหุยาติพาเลียซาตาพอหาอยู่เวอคลอกาเลียคาเดชินีแตนีแตโคลากาวิโยเลียวลองกซาตาออแตวิกาจอเลียวอปโปกาจอวิทัปปะตอนาลิงาคือราหุยาติภัทธะสติปิลากาวิโยยากวชริจอคอลโลเลซาตาออคอลโลปาฮะขาจวยจอเชวิติมาเลคูวิอานานาบือชริคือเฮจาวิเจเลปุระเกกาชอกอสมาจาวิเจจะขอชอลิชอมูลูกาพุมาเผอขอจามาเผอโกเลเลกะติจาทาจาโกดากิเชวิคาบีจอวิโยโอเลยากวิออนยาราหุยาติภาโอเลซาตาชริภาทอกาอโปจิแมเลี้ยงอะหึงมีพ่อซาตาพ่อกติปาติพาโกเวซาตาจะได้ผ่าเลซาตาอโปเจอันนาคูวิแลกอลาเลแป้นดาวโกวิโยเลแป้นดาเชวิเพเชวิโยยาขนาดจาเวกวาลาโกมาปุดะเลปุระทาเคเลคาเตเลชอสเวกาปุระทาเคเลเคมามาสแมลิเตปุเซกามากาเจโควิอันนาเพเลสเวและเชวิโอคู่กาเลี้ยงอะคือไทมิโกคโลเชซาจอซาพ่อกติปาโกเวดอฮาดอคิตุมาลูเจอามาเตเลโกโกนาชนะยติผักขบีจอเจหายูเก้าเจเลคูวิติปอกอกลาเลกอเป็นดักกะเลอโลกปุระชายเฮจาวิติแขอคลงอะหือปุระเก้าวิถาปทอลีจะได้คือแผ่วิโอมาดอหาวเจแมลี่ยักฆากะงาหุมมียักกะคาเดฟาเชเจเลนาลาโกกามากาเตกากาเจวินาลีโยวิกางานีเคเลชอเกลมากาปอเชนะ
เลียชกยมากาปอเชอลอกเป็นดักไงวิทาปะตอเลียเขกว่านาคูวิกาจือยานาเคลียโยเลียอยากค่าชมชกแกติผาเลอานาจอวิชอติผาตาเลียมีมาเอหัววิติผาจะเผวิลอกอาจจะดอหาดอกคิดดูจอวิเจเลียลอกชริผานาชเฮวิเยมาเผวิทาปะตอเลียติยาลอกอานาตอดะตุวิออกาซามาเฮววิทาปะตอเลียชริผาเลกานาลากุนาจาเกลาวิเจเลียชดาปะตอฟาวิออกาตันยูปีโควิดน่าเลียงอ่ะคือมีญาติผาทอกาหมอกอพาแบนากาดอนามัยคือเวเลียเชเบิร์นหือสายคอลูสอจาติตัวนี้เลียติผาแลหมอกอพาเบตเวนากาดอนามัยขออยู่กอลาเลเกือเล่าแม่เลียชิยอตุยอฝาเชเปื้อเวเลดาวิโยเลียเขกอลาเซชเวเลียเขตเลชอมูลูมาจากือมุฮอตอตอลูลูมากาคือเจนยูเจกากอติติผากาจอกเกกาเชเวจิแม่เลียจอกเกเชเวเลดาตุเวโยนาเลียมาติเลโกโกอานาคูวิชริผาชอซาโกจะพอติเลเป็นดาลาวิทปาโตฝาเชียวิเลเทลาปุคโนกะกูเวอาเกเลดาตุโยแม่ฮาวิอาวิอาเนียลาฮุยาติพาโอมุยิลาจาวิทปาโตลูวิเซวิกาพุมาวิโยลีลือเลกามัวอำเภออมก้อยพอลีอำเภออมก้อยชอจาวาจิไมโยยาคากะวุจาแมลีคอคอมหลอน่าอยากกะมาดะลีอำเภออมก้อยพอเจมุยิลาจาวิทปาโตมิงกือยอเจลามีปะวิเจกะยากกะไปมากะจิแมไลจะมีปะเกือวิเจลีออตาโบจิแมลีอำเภออมก้อยออคโลมุยิลาจาเลยากกอเลอีกะลูกคือแหละปะวินะเลปะวินะอยากกอขัวปะคือเวหมูติชนีเลหมูติชนีติชนีคะเจเลติชนีคะเจแม่เลออตาโบติชนีคะเลกะอยากกอคลุยกะลูกคือแหละกะอยากกอเกเกลาลามากะเวเลเกกอขอคลอคู่พ่อเชเวชติจะแหละเกเกลาลาวิหาจาวิโยอลอกูไลกะเลอยากกอไลจะขอคลอคู่พ่ออยากกอปิลามีมาเซเลยค่ะก็มุยลาลาโกเมกูเลจิเนคาเบียกวิยากอกาลิจ้าเลยค่ะก็งาคือลาหุยาติพาหมอทอกาเยวิออคโลกานาลีอายเยเยกาเลสติตะแม่เวลาตาวิติซอคโลกาเลยงาคือซาตาออกคโลกากาตุอยู่ให้ลีจีให้พ่อลีฮิจอยอคโลโมสาลาอูนาลีโมแผ่วิโมพอมาเชวิสาลาคุเจกมาเลนัวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพ่อวินะกากะและเลมีเนี่ยน้อยติเกิดติต่อมีเนี่ยเตกะโยกะกิวิทัปปะโตยันเนลิฮิยาลีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโคโลวิเซกะทีวิเจคาเตเลนิกะเซวิจิแม่ลินเซเลงาคือกายะกอโคโลมอทอกากะวิชะแลอายือจะแม่ลิโกจราจอชะริภานอกางากะแล้วกายะกอโคโลมอทอกาผู้เยเชวิชติภาเกลลูวิสิวิมากากาลาตูอโปในหัวตุกาฟาและกายะกอโคโลชุมอทอกาเยเชวิชติภาโปกะลาฟาปีวิโยเรียกกว่าเนี่ยนิเสเรียติคติชนิกาเสวียาแนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโคโลลิฮิเชเวเรียกกว่ามีเนี่ยน้อยวิชาได้ผ่านเลยคาเดกาฝึกไปวิแม่อวิอเนี่ยละหุยติพาโอติพาพาลิชุนเนี่ยเตียกาเรียกาเทสนาเลปูกิกาวินะอยากให้ชูเป้าน้อยวิแผ่วิทัปโตชูกะหือเล่าวิโกเลเขโกกะเตคาลุเจติถิดาเวเรียกกว่างาหือเตียเรียกันนะเลี้ยวเลี้ยวข้ากดจราจรจะได้ผ่าถ้าข้าเด็ดหน้าอยู่เวอโคโลกากะเตวิโยเลี้ยวลูวิสิเวอจะได้ผ่ามากากาลาตัวอปูอายิอุจาแม่เลี้ยงอ่ะคือราหุยาหมอทอก้าใบขับขี่ได้ผ่ากะข้าเด็ดจ่าเตเลี้ยกาโกก้าใบขับขี่หมอทอโกหมอทอใบขับขี่ได้ผ่าข้าเด็ดจ่าเตแม่อโลโกโนฮือหมอทอก้ากะและเลี้ยใบขับขี่มาจดเลกะเลี้ยวจ่าทีดะเพื่อวิลโกนาชื่อผู้ได้ผ่าเยมากาแม่พรบโคโลบึมากาวิโยเลี้ยใบขับขี่มาจดวิลโกเลือเลกามอทอกาปกติอากาลิชุมาเครมละแม่หนอไปขับขี่มาจอวิลโกเลียกกว่ายืดจะเนี่ยน่าเลียงอ่ะคือมอทอกากะเชวิชอติผ่าใบขับขี่ติผ่าคาเดเตเลียมอทอกาขับปุยกันน่าเลียใบขับขี่คาเดเตเลียใบขับขี่มาจอโคนาชิฟูพรบโคลุบมากาเฮโกสิบบะทอโคลุกะเยมากาแม่ประกาศสังโคกะเยมากาเลียอุปติเหตุแพวิทยาธาอลอนาบะเตเลเลียมอทอกาโคลุวิพรบวิกาเยเหวิวิเยเลมาหลอไทยและสิบบาททอมากุลิสิบประกาศสังคมว่าคนลูกก็อยู่เยวิโยเฮโกงาคือแล้วไปขับขี่มาจอวิลโกเลี้ยวปฏิเหตุจับแผลเล่หมอทอกัติดากาเลี้ยงอ่ะคือนัชฟุติภาบุมากาเมเฮโกนี่คือใครนี่คือผู้กระโตวิแม่เลี้ยงใครแต่เลชเวียเกะกะอายุอือจ่าเหวี
งาคือเลียมอทอก้านาเลียพรบติผาอาสาติเนี่ยกับปือกไกจมาเพ็ดแมวเวียวเนี่ยละหุยาติเผาติเนี่ยเลียอาสาปือกไกกะเลียพรบชติผาเยมากาเวเลียเยมากาแม่เลียเวียวเนี่ยละหุยาติกาเลลิกาคาเดนเชเลียมอทอก้ากะเชียวิชติผาอาสาคาติญิปุยเวเลียพรบภาษีติผาคาเดจักคือจาจ้าแต่แม่อลือตาปูไกจือเรื่องอุบัติเหตุก็วิชองะคือมาดอมากะมาฝ่ามาลิวิโอเย่าคโลแผ่ตอลาวิแม่เอกงะคือติกาลิลิกะนะเรียอาสติเชวิโอเย่าคโลลิสติกาจอวิแม่แต่ก็แลเรียงะคืออวิยาเนละหุยติภัทธาเรียอรสตาชริภกะอยู่เวลาแลจะเกชละกาลาวิโยแม่หาวิอวิยาเนละหุยติภาโอก็หาปาหาปาสอคโลติกาลิลิวิโอปูเลยดาวิฮาปะดาวิอเนียวฮาเพปิแม่เขก็อย่างนี้ฮาปัสติเนียวคอโลกาลิงะฮือไทมิงกอคอโลแชดาวิบาสวัสดิกาแห่งราชจัววิติผามาโกเลยโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอเชอชเยเชวิชติผาโอปุกาดาวิเลสตาติพาติกาลิลิเกลูกาลาติโยเลขกฎชติฮาปาแลบาสวัสดิกาแห่งรัฐมาโกเลไทยช่วยไทยพลัสชติพาติฮิติฮิบากาวิชอเลมือติฮาปาเพวิโยเลงาคือติกาวิโอฮาปากาวินะเลขกฎชติฮาปาชอเลมือติฮาปาโยแมเลขกฎยานีฮาปาสตินีก็ฮาปาเซตบาฮาปาโอคโลเรียกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอคโลอามามากาเวเลโคโคเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอคโลฮาปาสติญโอคโลเรียกชื่อฮาปาติกาเวียมอปาจาเวปาจาปาเยกไอตัวติกาเวียติฮิบะกาวิโยเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอคโลยานิเลฮาปาสติญโอคโลติกาเวียติฮิบะกาวิโยเรียกเปล่าแหละจะเวียคู่กับอามิเก็ฟกับติกาเวียฮิตบะเจและเลลุเมลุเคียวจะตัวเวกับติฮะติกาเวียสหาเลงาฉบะกาวิโยเลจะเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกโลเวติโมแมเลคเตและคาทะคาไกเย่เพวิเลก็กดเซชนิโกฮาปานี่หิงาหากอชกนี่หิงาหากอชกก็ขอวิโยยากคาไกเย่เพวิโยเลคกอชกาโอเลเมติฮาปาโยเลโครงการบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกโลโมปาจาเวติฮิบะวิกาเกตุเวเขาก็น่าเลยงาหือติชาปาลโกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะขอเป้าก่อลือตาเวลงทะเบียนตาเวคาเปื่อเลี้ยวสติแก่ก่อตาเยกไอตุโยเจเขาก็ติฮิบะมาฮิโอเลเสฮาบะเวียก่อกุยตุโยเจเลี้ยวคือเปื่อก่อตายเวนะเสฮาบะเวียเลี้ยเขาก็โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกขโลบะคบพิการจอตาเวติผาลโกติชฮินีลโกกาลินฮาบะเลยบาคุพิกาพูลุยเกิดเข้าก็คือลาวิเจเลชกาบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลยฮาวิโกวิชอติผาถาจุยารัฐบาลกาลาตาเวเอกว่าเมฮะเลยบาสวัสดิกาแห่งรัฐก็คือกาโจเลลงทะเบียนเลมาพาเวหมอทกามาจ่อยกาจัววิโกเลติเกือลาวิจะเคยปะฮะกับพูเวติผาเลยยิวอุทอวิออยาแต่ลาวิโยเลยงาคือลาหุยายันยิเลออยาปูแมเลยูทอตุเวอเมฮะติชเตนาเลคะเกอยาแตลาวิโยเลเคกัวอาชเตกามายูทอวิลอกัวมากาวิโยเลจะขอเป้าบาสวัสดิกาแห่งรัฐนี้หิงาหาขอจะก็ขอเลลงทะเบียนเลมาผาวิชอติผาแมลงทะเบียนเลเผาวิชอติผาลอกัวติชเตตุมาลูออปิติมูแลติชฮาปาทาลอกัวแลบาสวัสดิกาแห่งรัฐออสติปอคโลเยกไอตุโยกอเตยาเลกาเลออสติมูลงทะเบียนเลผาวิกายืนยาตัวตปูวิชอติผาเราก็ติชาปัทธตากาเกตุโยเจเล่เฮกอดชติปอกอยู่ทอตาวิชอติผาแม่ขัทะสิตุเล่ก็น่าเล่กามากาวิขัทะสิเพตุเล่ก็ก็เล่เสชเนียก็ฮาปัทธาเราก็เล่งาคือบาสวัสดิกาแห่งรัฐลงทะเบียนเลมาผาวิติปอกสติปอกกากูแลก็ยื่นอุทอตาวิติผาเล่กามากาวิเสชเนียก็ฮาปัทธาตาเชนิกเพวิเจเล่

八月二八呢，第二月第七八过六老梅，嘞，爱宝岛过六年年嘞，第二月第七八六老梅，出来说出你过下八卡个，第二嘞也给拍位哟。第二月嘞说下说出说八度位呢，嘞说下说出说八位错嘞，阿就要拉他爸爸你下八个啦嘞，你和米亚爸第下嘞说出说八个多位哟。还有个广告，台吹台 plus 嘞，可吃二吃个位吃个，这里下宝过六第二第七八莫八扎八耶八。ปลาเละไปดูหน้าเลยอางือติผับปลาเละไปดูหน้าเลยกาเห็นแม่เลยจะได้หาเบาคอลุเซชันยังก็หาปากแก่แต่เลยเย็บแผลวิโยเลยจะการโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอเชื่อเชื่อกูเวนะเลยเขาก็งาคือเล่าหุยยาไล่กาคนน่าเล่าเวโคกัชแม่ติปอกจ้าติดูเลยนะใครเลยสามเอาก็ลาก็มามาสุสิมแม่เลยจะอาจุยารัฐบาลอาเซคอจวิโยก็จ้าติดูนะมาเตียวนะคาเคนะทุกคนมาสุเลยอยากจะได้เจอมาฮิฮิเวชาตากะจะต่อละใครจะก็มาพุทธิกาวิติฮิบาอาจุยารัฐบาลปีลาวิเจก็แหละเลยงากันนาลาเวงากะฮึกาจาเลยติมือบะปีลาวิโกจิติกาเลยติมือบะค่ะใครจะใกล้แล้วหนามาโซเลยจะเวลีอาจุยารัฐบาลนายโยบายคัสโลโกติกาวิอาติมือบะปีเวโกวิชอผู้ปีเวโกวิชอมาชแม่เลี้ยงมากาเลยอยากให้การถูเวมัวจังหวัดนั่นพอตุกติเยกาวิโกฮิบากับพี่ใครเชวิโยเลี้ยเลี้ยยี่กามาถูกอเดียวมากันนะเลยยังก็จะการเรียนชนิดจะซาตาอปอกเกะกับไปจาวิทับปะโตซาตาติผาพอหายอยู่เวลคอลกาคาเดลีชนิดแต่ยี่เลหายอยู่แม่

เรียกก็น่าเรียกค่ะคือกุทกาชอยาอาสาติกาเพวิทปะโตปอลาเลียจะเคตาจัดฉบับตัวเวียวมาดะนะเลียวอิติกาเพวิโอคโลลีฮูมากาแต่ไม่กะป้าค่ะคือจอกาลิชเบชอสัทธาสงเคราะห์จอเวเลนัชยอจะลอปีกับเพวินะเรียกก็งาคือลาหุยาตาติแม่ลียาปอเลฮูมากาโดเลเพื่อขอสุจาวบาวิตาติแม่มีเวียวเรียกขากุไม่ขาสุกะพี่วิแม่ยาวิแม่เรียกขอพี่จอวิแม่เรียกขอจ้าเลปุถุเมเซลติปุกอกิสาลีเมเซลกามากาโมเจ้าปุระไทกะถูปีแลเมเซกะเลโอทาคลิมาฮือโลก็มาโมฮอวิจฮูวิกะเลเอกอเลียเมฮากะเจโกมาวิอเนละหุยาเตพาเมเซลนะเลกองกำลังผังเมืองเลอทับเจ้าตากเจเลโน่ไม่ใช่หรือมัมมีเป้าวินาชัวเลไม่ใช่หรือผู้เป้าชัวเป้าไงคือไทยมีกูเป้ายิกาคาสอไม่ใช่หรือคาสอโกลาเชโลเจเลเคตามีเจก็มาเตะฮาเลงัดสกิลูเจอยู่กับเซเวนะเลเขาก็ชะกะอยู่กับวิโยเลมาอยู่กับเราคงคือไทยมีกอคอลโลลาโกเลชอยาถักคาคิตโตเลติลูติสิไกตุนามาโซเลเขาก็อวิอญีลาหุยาติกาเลเลกาเลชุดิจเวอยาคอลโลงาคือติกาเลเลกานาเลมีเจพอมาโกเลไลพอกะกากากาโมเชเวออยิจาปุเวลูลาวิเจลูลาวิเจคอเลกากากาโมวิโยเลไคกาทีวีจอเวมีเวอเลียวคาคอพิถาเลมายาวิกาติภัทถะติจาเลียวลอกัวมีเวอเลียวคาคอพิยาวิกาถะติวิลอกโกออเลมือเลเนฮือชูยูกาลาโกทอคโลกาเชวิแม่ฮาวิอวิอเนียลาหุยาติพาโออาสติโกคโลกาจากาโดเวโกกาเลติญะเกติญิฮาวิโกเวงาคือไทมิงเกเจติมาฮิโอลอเมอวิอเนียลาหุยาติพาโออานุจะปอมิโอกาเจโกมาเลจาตูดอตูมอพูอาลาคิงาฮิไรกาอพุตะเกวิเจโอ้เนี่ยคือไทมิงคือเจติมาฮิโอลอเลจาตูดอตูมอพุกะเวเลจาปอมเมียวกะเลจาตูดอตูมอพุอะลาเคงาฮิไรกะเคอพุตะตุโยเจเลเคโกนิเวตยาทาเลบริษัทเลจาปอมเมียวคโลไลมูจาตูดอตูพ่อเตโตวิกะโกเวนะอปือแฮลาวิเจโอปุแฮลาวิอะลาคิเซปุตะลาวิเจก็มาโอปุเตกะจะเคเตลาวิทัปปะโตจาตุดอตุเตปอมมิยาเกโลโฮโตเอวิชกะโอปุกะกอตะเกตุโยเจเลนามากะคะวินาโมโกเกเวเลโคซงเวกะโอปุคะวิทัปปะโตโมปุเตปะตะเกตุโยเจเลชอจาปอมมิแมเนหุมมิโตกุมาฮิเฮนะยาคะเนหุมเมียวชอตะโมกุมาเลียววิอเนลาหุยาเตฟาโอเลตะวิโมวิโยเลเฮกชะกาณาลีกาจากาดอพ่อจาดาเวจาปาวมีอคโลจาตุดอตุมอพัวลาเคงาฮิไรกาเลชะดิฮาปาโกฮาปาวิอยาชอคโลอพุตะเกตุโยเจตะโกเลอวิอเนลาหุยาติภัทธะสัตตาติภัยอยู่เวลาแลจะเคชลาวิโยแมกอจาเลกาลีมุยิลาจาวิจโกมานุจาปาวมีอชะฮิลีจาปาวมีอมากอลาฮิเมลีชะดิคือจาปาวมีอชะฮิวิเมลีเฮกอจาปาวมีอคโลเลชะดิคือวิอยาคโลมุยลาจาวิจิอวิอเนลาหุยาติพาเซวิจิเมลีจังวะฟุกุอิโกเวเลจาปอมมีเซเซวิลูออคโลอิกะทุวิจิโกมามุยลาเลอิกะลูลูลาฮือลูฮาลูแผเลอิกะทุวิจิเลเคโกสำนักงานอุตุนิยมวิทยานะเลจาปอมมีออคโลกัมมียะทาสาตาปิกาลาเวเลกุเฮเลฟาโกวิโยเลมุยลาจาเลอิกะทุเชลเจเลมมียะเยคอกาลูลาเลยะโกไลจากะจะได้คือเกเกลาลามากาวเจกมาจาปัมมิอคโลเลชกะอยู่เวลาแลงาคือออวิอเนลาหุยาติภัทธะจาปัมมิอสกือลาเวนะจาปัมมิอกะพูกะเพเชเวปาฮาติภากะลีอยู่เวลาแลงาคือลาหุยาติภัทธะชิลากะลาวิโยแมกอจาเลกะลีจะได้รอลอกัวอเมริกามิอกอกิซาเลอเมริกาอุ้มยอคอลโลนัวรัสซากาเตกัสเลอเมริกาไม่รอเลจอนัวรัสซากาเตกัสเลเม็กซิโกอุ้มยอเจเม็กซิโกอุ้มยอเกสาเลอเมริกาอุ้มยอมากเกเฮทานาเลอามิสเตปุวิโลเจเลคาเตเลชอติชติกานาวิเจเลคาเตเลมีกาติปะเจ้าหน้าที่กันยี่ไรเยอโอชเยลูวิสิวิทากับผู้วิจิกุมาอามิสเตปุวิโรจิกุมากาขอเลยอะโลงาคือไทยมีก่อฮอติต่อพกกับชุสะเชวิโยอามิสเตปุวิชวักโบเวตามีกาติปะโบเวก็เลยเลยสวิกาไลกาเกาเลงาคือไทยมีก่อฮอติต่อพกกับโกมากาเชวิโยเลขโกชกา

0: อยู่เวลาแล้วเรียกวิญญาณหุยติปัฏฐะอรสัตตติปัฏฐะจะเคเก่ามาลาวิโยปโทนาเรียอยากก่อนยันนี่แหละนาเรียอยากปู่รอแม่เลี้ยงอาจจะจะก็มาเปิดเห็นนะอยากข้างไงยันยิ่งอ่ะต่อยอมมาจากไอ้เสียวล้อเลยเอาบุญจ้าเลยยันยิ่งเมื่อเราก็วิโยยาเลี้ยงอ่ะคือลาหุยาหลุลาแล้วโอกาปีละเชเววิทยุเรดิโอพ่อเอ็มที่ฮิวออฮัสเชคกิโลเฮิร์ตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์คนรู้พอนาเลวกาปีลาเชวิอบูจาเปิดตาเลยเฟซบุ๊กไลฟ์สดพ่อตาเลยติ๊กต็อกเป้าคังไกกะอบูจาแม่เรียกให้ก็อย่างนี้เมื่อเราก็วิอย่าเรียกอยู่เวลาตาวิซาตาติพาจะใครไม่จะที่โยอําค่าวิอย่าเรียกฮีนาลิค่อยออกคอโลเรียกอ่ะคือติปอติแกกอมอดาแม่อย่างนี้เมื่อเราก็วิอย่าอบูจา
1: เชื่อได้ฮะ
2: มาเห็นหลวงพี่เจ้า
1: อ่ะมาพี่องค์ไม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งทีมชาติไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้มีการพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทมุ่งเน้นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นสายใต้และแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลา

0: อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำผลการสรุปจากการประชุมเวิร์กช็อปให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีทั้งมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรือ Quick Win และข้อเสนอในระยะยาวที่จำเป็นต้องวางแผนและลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่และเรื่องที่จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบสำคัญของประเทศในระยะยาวอาทิโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับพื้นที่อื่นของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกประเด็นสำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับกระทรวงการคลังเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าซึ่งระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับเงินสินใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยพิบัติปีละประมาณ 10,000 ล้านบาทครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในภัยพิบัติ3ภัยที่แก่อุทกภัยแผ่นดินไหวและวาตภัย
1: นี่ก็คือเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังโดยคปภ.ก็จะนำเสนอหลักแนวคิดเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและพิจารณาต่อไปครับระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินใหม่ทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
2: ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาน
3: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบาย้อยต่อเนื่องอีก5ปีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหลายประเภททั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการโอนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่หรืออาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนหรือขยายกิจการรักษาฐานการผลิตและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีโรงงานที่อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์จำนวน683โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี2564ที่มีอยู่119โรงงานแบ่งเป็นโรงงานจำพวกที่3โรงงานที่ต้องขออนุญาตก่อนการประกอบกิจการจำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินกิจการจำนวน17โรงงานมีการจ้างงานประมาณ 15,000 คน
4: ต้องบอกว่าเสนอยกเว้นนั้นเนี่ยจะเป็นการเสนอยกเว้นเพิ่มอีก5ปีจากวันนี้ไปนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางที่ท่านนายกให้ไว้เมื่อวานนี้ในที่ประชุมนะครับต้องบอกว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมการประกอบกิจการหลายประเภททั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับการขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือว่าลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่อาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีนะครับซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไป5ปีนี้นะครับจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ
3: ทั้งนี้แม้จะทำให้รัฐจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยลงหรือคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ13ล้านบาทแต่เป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐไปช่วยลดภาระของผู้ประกอบการโดยตรงแลกกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างกว่าทั้งการรักษาธุรกิจเดิมการจ้างงานและการดึงดูดการลงทุนใหม่ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าการลงทุนในพื้นที่ยังเดินหน้าต่อได้มาลชโยรายงาน
2: ส่วนมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

0: ประเทศเปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมพร้อมบูรณาการด้านข่าวกรองและพัฒนาระบบเตือนภัย
1: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที่
2: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีแบบนี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับในกระบวนการได้ทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่นะครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานเราการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วยนะครับโดยเฉพาะใน3จังหวัดผมคิดว่ามันต้องเน้นในเรื่องของการที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมนะครับสร้างความเชื่อมโยงทางบกทางถนนทางรถไฟนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับการพัฒนากับฝั่งมาเลเซียด้วยอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความร่วมมือจากมาเลเซียคืนนี้ก็ท่านนายกอนุทินก็ได้หยิบยกพูดคุย
1: นายศิริศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันวาสนาตระเกตรายงาน
0: นอกจากนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาอควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาดึงหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมพิจารณาพร้อมกำหนดกรอบเวลาทำงาน90วันผลักดันโครงการให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้นำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาจัดแสดงภายใต้แนวคิดเสน่ห์สงขลาเมืองสองทะเลอาทิการจัดแผนรับมืออุทกภัยแผนการนำเสนอสงขลาสู่มรดกโลกสงขลาไมซิตี้สู่การเป็นเมืองแห่งเทศกาลและอีเวนต์ระดับโลกการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อการส่งออกตลาดโลกเช่นยางพาราอาหารแปรรูปที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 268,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงของดีเมืองสงขลาอาทิข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่ข้าวหมกไก่กาแฟสะบ้าย้อยผลิตภัณฑ์กระโดดกลุ่มผ้าทอบาติกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกหยีอำเภอนาทวีขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาได้มอบกระเป๋าเอกสารจากเสื้อกล้วยผลิตโดยกลุ่มกอตานีโอทอบหาดใหญ่เป็นของที่ระลึกแก่คณะรัฐมนตรีสะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนผมชิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: วิปฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมยืนยันฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปี
4: นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าที่ประชุมวิปฝ่ายค้านวันนี้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มกลับเข้าสู่วงจรความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลยังขาดความชัดเจนด้านนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสาธิตกล่าวตอบว่าฝ่ายค้านเตรียมดำเนินการ2แนวทางได้แก่การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติและการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ารัฐบาลบริหารประเทศเพียง 4-5 เดือนแต่ปัญหาหลายด้านกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เติบโตช้าฐานะการคลังที่มีปัญหาและนโยบายเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนรวมถึงกรณี Data Center ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรตรวจสอบประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนทางนี้คาดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะพิจารณาจังหวะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้
5: ฝ่ายค้านนี่เราเห็นตรงกันว่าเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะกลับไปสู่วงจรความรุนแรงอีกรอบหนึ่งซึ่งสถานการณ์หน้าที่ยังมีความซับซ้อนมากขึ้นพอเกิดวงจรความรุนแรงครั้งหลังสุดนายกก็บอกว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งเสมือนกับเป็นการละทิ้งแนวทางเดิมที่จะใช้การเมืองนำการทหารแต่เสมือนกับใช้ความมั่นคงเนี่ยมาเป็นฝ่ายนำซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเราคงจะยื่นทั้งสองส่วนส่วนแรกก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกับส่วนที่สองจะเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในกันยานี้ก็คงมีเรื่องใหญ่ๆเยอะก็จะเหลือตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาก็จะเป็น 6-70 วันที่จะต้องเลือกวันเรื่องของการอภิปราย
4: สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลานายสาธิตเรียกร้องให้รัฐบาลเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ใช้เป็นเวทีหาเสียงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เศรษฐกิจหาดใหญ่ราคาปาล์มน้ำมันและยางพารารวมถึงการท่องเที่ยวพร้อมจับตาโครงการ Missing Link และ Southern Connect ว่าจะมีงบประมาณและการดำเนินการจริงหรือไม่โดยย้ำว่าประชาชนภาคใต้พร้อมสนับสนุนรัฐบาลหากลงพื้นที่เพื่อทำงานและแก้ปัญหาอย่างจริงจังสวิสาประทุมมารายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 คนแม้ไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาแต่ถ้าพบมีการรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้าราชการบางส่วนที่ถูกเพิกถอนการบรรจุจากการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบว่าอาจมีการใช้รูปแบบจ้างเหมากลับมาทำงานในบางท้องถิ่นว่าเบื้องต้นผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนและยังทราบว่าอาจมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนซึ่งได้กำชับและได้ทำหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีโดยประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้ามาร่วมตรวจสอบทั้งนี้งบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเองท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระในการบริหารงานส่วนกลางจึงไม่มีสิทธิห้ามเพียงกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบหากทราบว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังจ้างเหมาถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมผู้บริหาร
6: ตอนนี้เบื้องต้นในส่วนของผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาที่มีความจำเป็นต้องเพิกถอนเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยเราเพิกถอนครบทั้งสิ้นแล้วนะครับทั้งหมด 3,868 คนนะครับเมื่อวานก็ทราบจากข่าวเช่นเดียวกันว่าจะมีอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการการจ้างเหมาแทนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้กำชับประเด็นเรื่องนี้ไปแล้วท่านยุบดีก็ได้กำชับไปแล้วแล้วก็ได้มีการทำหนังสือซักซ้อมนะครับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับว่าให้ระวังนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ต้องดูเป็นพิเศษนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
3: ส่วนผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่เรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่และพบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นอยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่น
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มท่านนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ THAI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวโดยเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมที่ให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้พร้อมมีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอการศึกษาและการทำงานได้จริง
10: ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาใช้โครงการ THAI Passport ค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THAI Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนและก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ท่านต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการจะช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
9: ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
8: ยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 196,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ77ของกรอบงบลงทุนคาดว่าสิ้นปีงบประมาณนี้จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ95
11: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครอ.เปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ77ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สครอ.ประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ2569เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า95%ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี
12: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่า ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี้
13: ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแถบที่เป็นลุ่มน้ำโขงฝนมันจะตกยาวเอียงตลอดลำน้ำโขงน้ำที่จะไหลลงน้ำโขงก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ลำน้ำสาขาที่มีน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เหล่านี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังและตามข้อมูลฮะดูข้อมูลฝนของกรมอุตุนิยมได้ทางตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเรามีข้อมูลอยู่24ชั่วโมงประชาชนสามารถดูผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับหากประเมินว่าฝนตกซ้ำเดิมฝนมีการตกในเกณฑ์ที่หนักต่อเนื่องเกินกว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็พื้นที่ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการยกข้าวของก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบส่วนนี้ลงไปนะครับก่อนที่จะภาครัฐจะเข้าไปดูในภาพรวมให้นะครับดูข้อมูลได้ตัวเองผ่านช่องทางของกรมอุตุนิยมครับ
12: นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
8: ขณะที่สำนักงานชลประทานที่7รายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
14: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำนมใหญ่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,478.50 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 487.97 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 338.88 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 50.56 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
8: เจ้าท่าสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่2กันยายนหลังมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นทะเลสูง 2-3 เมตรพร้อมกำชับเรือเล็กงดออกจากฝั่งและเฝ้าระวังการเดินเรือในเขื่อนรัชประภาน
9: ายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเดินเรือชาวประมงและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่2กันยายน2569หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกำชับเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือขนาดใหญ่ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบเครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารและสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้งขณะเดียวกันเตือนชาวเรือในพื้นที่เขื่อนรัชประภาระวังลมกระโชกและคลื่นลมรุนแรงแบบฉับพลันกำชับผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือและหากพบฝนตกหนักหรือคลื่นลมแรงให้พิจารณางดการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยราริชัยยินดีสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
8: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
15: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีซึ่งเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเบื้องต้นพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารโดยรอบอย่างเคร่งครัดส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดดิษฐ์หงสารามหรือวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยประมาณ 20-25 ครอบครัวรวมกว่า50คนโดยจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องรวมทั้งประสานสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนสร้างเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนขณะเดียวกันยังได้สั่งการดูแลความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีเด็กกว่า120คนและประสานตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการแจ้งความและสำรวจทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนมักกะสันและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวางมาตรการเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเขตชุมชนต่างๆที่อาจจะเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกลับมาปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างมากและขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการทางการทูตที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธ2จุดบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับเป็นโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต
8: ้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิสเคกเมืองหลวงของคีร์กีสถานเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอินเดียพร้อมสนับสนุนทุกความพยายามในการสร้างสันติภาพในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีซึ่งถือเป็นการทำให้มนุษยชาติถดถอยลงและจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้ไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวรทั้งนี้อินเดียและจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดส่งผลให้รัสเซียสามารถฟื้นฟูงบประมาณด้านการทหารนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2556อย่างไรก็ตามรัสเซียถูกคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมจากบรรดาชาติตะวันตกเพื่อให้รัสเซียไม่มีงบประมาณไปใช้ในการทำสงคราม
3: นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาฮิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตัวเหนือของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของหิมะและน้ำแข็งในเทือกเขาฮิมาลัยที่สะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แถบนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939รายและสูญหายเกือบ 4,500 รายขณะที่รัฐบาลเนปาลประเมินว่างบประมาณในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
8: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU จะระงับการนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เพื่อการบริโภคทุกชนิดอาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โฆษกคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่าระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการที่บราซิลสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU ได้เร็วเพียงใดซึ่งบราซิลถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของ EU และกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างสรรค์และเป็นไปในทางเชิงบวกเพื่อให้แน่ใจว่าบราซิลจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงสนามพบกับทีมสหรัฐอาหรับเอเมิเรตรุ่นอายุไม่เกิน20ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทย U20 เอาชนะทีมสหรัฐอาหรับเอเมิเรต U20 ไป1-0จากประตูของศิวกรพลสันในช่วงท้ายครึ่งแรกจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ายินดีที่ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่ขาดเกินๆด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้การควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีในเกมแรกและมั่นใจว่ามาถูกทางกับวิธีการเล่นที่ฝึกซ้อมมาสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของการส่งบอลและการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทย U20 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันที่3กันยายนนี้เวลา 19:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ศึกบาสเกตบอลชายฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายที่ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบ1ชนะเจ้าภาพมองโกเลียไปด้วยสกอร์69-66คะแนนส่งผลให้ทีมชาติไทยจบรอบ1ด้วยอันดับ1ของกลุ่มแข่ง3เกมชนะ3เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮ่องกงมาเลเซียและอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคม2570ต่อไปการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิงรอบรองชนะเลิศแววสายสุนีจนะนักกีฬาพาราฟันดาบทีมชาติไทยพ่ายให้กับโจจริงๆนักพาราฟันดาบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป9-15ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงมาครองศึกเวิลด์บ็อกเซียแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ประเภทบ็อกเซียบุคคลชายคลาส BC2 เจมส์วรวุฒิแสงอัมพาเฉือนเอาชนะฟิลิกอาร์ดียูด้าจากอินโดนีเซียไป3-2คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่3หลังจากเคยคว้าแชมป์ได้2ครั้งที่ปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2014และที่ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษในปี2018ขณะที่ประเภทบ็อกเซียบุคคลหญิงคลาส BC3 ระดามณีกล้าหาญโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะชเวเยจินจากเกาหลีใต้ไทเบรก4-3คว้าเหรียญทองที่2มาให้ทีมบ็อกเซียไทยได้สำเร็จ นายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก11สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่4มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่4ตั้งเป้ารวม5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันและเรือใบหวังคว้า1เหรียญทองจากรุ่นเยาวชนและคาดว่าจะมีเหรียญติดมือกลับบ้านอีก 3-4 อีเวนท์กีฬาเอ็กซ์ตรีมคาดว่าจะคว้ากลับมาได้2เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับคริกเก็ตสาวและโปโลน้ำหญิงที่หวังเหรียญทองแดงเช่นกันสำหรับกระดานโต้คลื่นวินเซิร์ฟและปีนหน้าผาหวังติด1ใน3อันดับส่วนสควอชและยิมนาสติกขอส่งนักกีฬาเลือดใหม่ไปทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่ซีเกมในปีหน้าส่งผลให้งาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026รวม4ครั้ง33ชนิดกีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีความพร้อมตลอดเวลาแต่ต้องลงแข่งขันหลายรายการทำให้นักกีฬาทำงานหนักโดยทีมชายจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะอยู่ยาวไปลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปส่วนทีมหญิงที่ทุ่มเทสุดกำลังไปกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2028มาได้แล้วทุกคนก็จะกลับมาเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมโดยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้ซึ่งทีมหญิงทั้งในร่มและชายหาดถือเป็นความหวังเหรียญรางวัลของสมาคม
17: จากความสำเร็จนะครับที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ไปโอลิมปิกเนี่ยความกดดันที่มันมีมาตลอดอย่างน้อยๆก็10กว่าปีนะตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
16: ขณะที่นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ที่ไม่เพียงคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมมาได้สำเร็จจึงอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติเพื่อขอบคุณนักกีฬาและทีมงานทุกคนพร้อมเตรียมวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเตรียมความพร้อมเก็บตัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงแข่งขันโอลิมปิกเกม2028
18: กรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เราเป็นแชมป์เอเชียอย่างเดียวจะเป็นประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจะผ่านเข้าไปสู่โอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลนะครับความสำเร็จนี้เนี่ยรัฐบาลมองเห็นสั่งการมาที่การกีฬาแล้วขอบคุณนะครับว่าเดี๋ยวจะมีอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติอย่างแน่นอนนะครับก็รอขั้นตอนนะครับก็อยากจะให้กำลังใจ
16: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าความสำเร็จนี้เกิดจากแรงใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสำเร็จแล้วเหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมทีมไปโอลิมปิกซึ่งสมาคมก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุดก็ต้องขอแรงใจจากชาวไทยอีกครั้งเพราะอาจต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นเสริมทัพอีกมากทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
19: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
20: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
21: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
20: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสอสาราวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
20: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
24: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
23: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
24: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
25: เรารักประเทศไทย
26: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับ

0: ชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยะโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.15 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 27 เซนติเมตรและเวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและชอบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8ศูนย์แสด

0: สินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Fluorescent Times หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นในพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201กรมควบคุมโรครับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน1อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน2อัตราและตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddc.thaijobjob.com หัวข้อข้าราชการเลือกปี2569เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดกรมควบคุมโรคเลือกหัวข้อสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการหมายเลขโทรศัพท์042970112ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการท่านผู้ฟังคะในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจิตรดานั้นคือนิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการมากที่สุดทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่แสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อยและทรงคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งด้วยการออกแบบที่เน้นความมิดชิดแต่ยังคงไว้ซึ่งสวดทรงที่งดงามทำให้ชุดนี้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานชุดไทยจิตรดานั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพิธีกลางวันโดยมีเอกลักษณ์ที่สังเกตได้คือเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือจุดเด่นอยู่ที่คอตั้งคือคอกลมที่มีขอบตั้งขึ้นมาเล็กน้อยผ่าอกด้านหน้าและติดกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งโดยผ้านุ่งจะใช้ผ้าไหมสีพื้นที่มีความงดงามหรือผ้าไหมทอลายสอดดิ้นพองามตัดเป็นผ้าสิ้นป้ายหน้ายาวจรดข้อเท้าไม่มีการจับจีบหน้านางหรือชายพกและมักนิยมใช้ผ้าไหมเกลี้ยงที่มีความอยู่ตัวเพื่อให้ชุดดูเป็นทรงสวยงามค่ะสำหรับโอกาสที่สวมใส่คืองานที่เป็นทางการในเวลากลางวันหรือพิธีการที่ต้องการความเคารพสถานที่สูงเช่นการรับประมุขจากต่างประเทศหรือแขกบ้านแขกเมืองอย่างเป็นทางการงานพิธีการระดับชาติหรือการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆงานทำบุญในพระราชวังหรือพิธีมงคลสมรสช่วงกลางวันที่เน้นความเรียบหรู นอกจากนี้ชุดไทยจิตรดาสีดำก็มักนิยมใช้เป็นชุดไว้ทุกข์ที่สุภาพที่สุดสำหรับสตรีไทยในการเข้าร่วมพิธีสำคัญอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะชุดไทยจิตรดาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่คือสัญลักษณ์ของความประณีตการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยความเรียบง่ายของดีไซน์ที่เข้าได้กับทุกยุคสมัยทำให้ชุดไทยจิตรดายังคงเป็นอมตะในใจของผู้สวมใส่ทุกคนจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจิตรดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
3: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
3: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาขอนำท่านผู้ฟังไปยังจังหวัดสงขลาณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งขณะนี้ทางคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนางสาวรัชดาธนาริเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านซึ่งประกอบไปด้วยนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรกำลังเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการแถลงผลการประชุมที่เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นนอกเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับท่านผู้ฟังต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับได้เดินทางมาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่แห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับพร้อมที่จะแถลงผลการประชุมแล้วรับฟังได้เลยครับ
2: ที่กำลังติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะซึ่งดิฉันจะขอเริ่มต้นด้วยเรื่อง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
5: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
8: ็แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
9: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
10: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
9: โอ้ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
11: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
12: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ข้าแม่เลยโอ้ยยามโยบิดยานโง่อาทอดเย่เซโอ

Hi, hello.

哦，接着啦，哦，贵啊，别贵啊。

quên chú ơ nàn lộ tình siêu tia la ô giang ô cho họ

天他拿走也比我断哦年那年被被逃被救年哦对土了变那呆为转哦有哦马年被

ยาเที่ยวเสือนลาโอเจโอเที่ยวเสือนเมติเนี่ยจิงตู้เนี่ย

hanya peminat belau sejak na yomai, ia hanya lau.

dân rồi cha rồi khơi nhà khơi quỷ nhà

bang nhé kì ô tê tăng bà nô nhìn nàn tu lai.

Eu me arrependo, minha, minha na pior, minha, lá, oh.

ขอไปลาอยู่โลกเย็น

toàn à nhà nà đam thâu nhà dân ô.

当年被买到被养不念头。

난 싸요. 나 비록 년 너 불안

ียมลบปามสุกีโอจอยโอเทียนายุนเวียปามาปินเตลาปามสิงา

เองนะ

chia sẻ vừa cha rồi thiên nhiên âu.

Sit down.

ยามวาวิทานาญาณสุญญ์ตาเทงาเกี่ยวญาณแมงโอ

0: ฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวคุ้มครองประชาชนทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เร็วและเป็นระบบมากขึ้น
7: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยภาครัฐจะจัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประกันภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกรณีอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองจ่าย2ล้านบาทต่อรายทั้งนี้มอบหมายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคปภ.เร่งจัดทำระบบพร้อมทบทวนกฎหมายและมาตรการช่วยเหลือเดิมเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอเกิดเหตุแล้วเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยรวดเร็วและภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
0: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้ดูนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วน6ด้านได้แก่ด้านสินเชื่อและสภาพคล่องสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำฟื้นฟูธุรกิจหลังน้ำท่วมโดยออมสินเตรียมสินเชื่อ5ปีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือรองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านการค้าและอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้านปรับผังเมืองมหาดไทยเร่งปรับผังเมืองรองรับการลงทุนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นและด้านการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนอีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน4จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลา4อำเภอได้แก่จะนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยเป็นเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569ครอบคลุมโรงงานจำพวกที่2และ3ทุกขนาดทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการทางการอิหร่านเรียกร้องคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการนายโกลัมโฮเซนดาซีรองผู้แทนถาวรของอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกดดันให้สหรัฐยุติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแผ่นดินแดนของอิหร่านอย่างโจ่งแจ้งนายดาซียังกล่าวเพิ่มเติมว่าการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นการป้องกันตนเองจากการโจมตีของสหรัฐ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดัจจ
2: ์โอ้โหชอเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
5: การ

0: นได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

雪花不让花啊，阿玛萨，你是我多次的话做不了我啊。阿我你是我不该跟我们家姐妹萨塔尼，为他有个在西洋汉，把这台中华钱买，省งาน ประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์ดอกจ้างาในแนวบรรยายเวลาญาสูบมุขวันีเจมูทิมุลวันยาเอญีมุขวันีสามมุนาทีญาควันีนาญาเจอทีนี้ลินดูจ้าอาวุลิสุงูด้วมังงูบรรยายีกาเทลีนันนาตุนางายูติกาเบเรียวอาวิทยุวังะระบบเอเอ็มว่าอีกครึ่งความเถียงเบอร์จิตัวลิยาชิจโจวะจูญาดลางะอาทิตาวระบบไลฟ์สดพวกแม่งฟิสบุยเพียคือสวทจุดเยียเชียงใหม่อันนี้เป็นอย่างคือ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ที่ไหลสุดยาวง่ายมามาว่ากดติดตามได้บ้างไงกดติดตามที่ยาวสุดสุดแพร่วชอที่นี่กดไลค์งานที่นี่ยิ่งเกิดขึ้น

闲话不能换啊！我把人家我本家和阿姨啰嗦呀，拿把椅子，我就话我把我把人家啊，他们和啊我呀，哎欢迎下了嘛，我说啊，阿姨啰嗦啊，阿姨啰我挂不上啊，所在对面和啊，所以和土我说本家和这里对面和啊，古里对面和这里你们吃，反正就在这里。啊，这里面比多，你们上班没管就忙啊，啊，你老没管，别说俺什么个，啊，没有我说好也得回来，不和啊，也不和你每天不落课，再铺不干什么个，我对我铺也说了啊，啊，没啥，我本人啊，说好了什么被骂啊，啊，对，是大姐，什么我本人啊，你别不和我来家里是我专门和啊，啥子那天中啊，就你莫欢迎啊，你莫个咋说啊，是不都不和。你每天我们也和这啊，啊，我那个吧，有很多人嘛，啊，过哈，电影啊，啊，包括啊，他你们个不一样嘛，我们也会呀，太超速，所以嘛，啊，对，啊，我啊，那个吧，有很多嘛，他啊，不提过这里出货啊，啊，这边也喜欢啊，啊，嘛，我那边的嘛，啊，我有很多也不是嘛，啊，这里对账啊，啊，没啥，我们人家那什么被骂啊，啊，对，是他就是嘛，我们也他妈个啊，我话是啊，拉啊。สวัสดิการแห่งรัฐหรือเดือนกันยังอ่ะที่กู้หาคนได้งบเงินกว่าบัตรสวัสดิการสุดๆบัญญัติ24หรือ24ว่ามั้งอ่ะยุทธิมางงบัญญัติคืองานที่มาบอกว่าผู้บาดหรือจะซื้อจะมาว่ามังบางงานบางงานอาบาที่มาคือที่ตุบะไงที่ว่ามาอาบาที่ว่ามังอ่ะนี่มาที่มางงบัญญัติกว่าส่วนรถไงค่าซื้อการ์ดหุ้นต้นไงที่ว่าเราเพียงเจ้าไว้ต่อแก้ว่ามันบางอย่างคือเฮดสบะไงอาบาสามาที่เรียกว่าปรุงอ่ะที่ที่มาโง่เป็นอย่างคือไงที่มาคือวนเงินไงว่าค่าเดินทางไงผ่านระบบขนส่งสาธารณะไงปีกว่าหัวโชว์ว่าต่างจอบัญญัติโง่เป็นอย่างว่าคือรถมีรถทัวร์จะเป็นไงบางอย่างคือสี่ซื้อตัวจ้วงไงสี่เงี้ยสี่ห้าวันสบะต่อเดือนไงที่ถึงมาโง่เป็นอย่างคือเป็นอย่างคือกูหาซื้อเห็นยังไงยุคนี้ตรงไหนชดซื้อกูโก้ไอ้ทั้งมองว่ามันยังเงินเบียดไงความพิการไงว่าโอ้โหที่ผู้มีสิทธิ์ไงไปพิการสุดสมัยยังไงไปว่าก็เดี๋ยวมีมาบิดเสียงว่ามันยังเฮ้ยทั้งมองยังเฮ้ยอาบัดที่มันมาเฮ้ยนี่เฮียบะเทเลวอชิงอ่ะที่ทั้งมองว่ามันยังว่าโอ้บาดพิการสุดสมัยมันยังไงทั้งมองเฮ้ยย่าไปเฮ้ยได้รับเบียดความพิการยังเฮ้ยอาบัดที่มันเฮ้ยเห็นเฮียบะเทเลวอปุ่งอ่ะที่บ้านยังชอบของเราโอ้โหที่สวัสดิการแห่งราชสงฆ์วิสิมาว่าสมัยยังไงมากันยี่ใช้สิทธิ์ได้ยังไงทำไมแต่ไม่ได้ไงทำไมยาเนี่ยคือนี่ไม่ถึงมากันยุบสิทธิ์ตัวไงที่กู้หาถิ่นยังไงก็ไม่ยอมง่ายยุคนี้ตัวไงสวดสือกู้หงายที่ถึงมองไม่ยังคือไงทำไมคือมีฮิโรฮิซากุตะบัวทำมาปีมาช่างงานนี่ไม่ถึงมากันคือกู้หาถิ่นยุคนี้ตัวไงสวดสือกู้โคทุกอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาการมีตะบัวกู้ยิสุตียิสุธรรมเจนตัวละนี่ไม่ถึงยังงงไม่ใช่คือถ้าเหมียวบ้างไงหลายพื้นที่ไงยังไงบ้างคือเหมือนค่ะคือเรียงงานเอามาสยามได้มองบ้างคือภาคเหนือจีภาคอีสานไงอันนี้คือภาคตะวันออกไงทุกคนเหมือนค่ะคือเรียกบ้างไงภาคเหนืองบ้างคือหญิงการจวงงานเทียววัวคือฝาล้อมไงแม่ฮ่องสอนเจจังหวัดตากไงทุกคนวัวชอบเขาลิสก็จังไงมาคือจำหมดได้ไงภาคอีสานก็ไม่ใช่คือสากลจวงไงจังหวัดนครพนมไงที่นี่คือจังหวัดอำนาจเจริญไงอันนี้คือจังหวัดอุบลราชธานีงานที่ถึงเก่าไม่คือผ้าแต่ว่าออกไม่คือจังหวัดนครนายกไงอันที่นี่คือจังหวัดประจินบุรีไงอันที่นี่จังหวัดสักแก้วไงที่ถึงเก่าก็ไม่คือทำไมจะคือกรุงเทพมหานครไงมันก็ชื่อปริมณฑลไม่คือท่องไม่คือเหมือนฮาเรียมันคือสิทธิ์ประสิทธิ์ไงของพื้นที่ไงอาจจะแบบว่าเฉพาะในพื้นที่ธรรมชาติสงบไม่ยังไงมันคือกว่าว่ายิ่งข่าวสารยิ่งดูที่ได้ติดตามทางงานทุกอย่างยิ่งเพจสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างที่ประกาศเจนตัวอย่างอ่ะเมื่อหากก็พันเรื่องของมันจะคือเรื่องว่าอยู่บ้านจ้าสุงอ่ะอาจจะลึกคุยเคยจะสบายอ่ะมันก็จะยังจำฝันงานจะพูดความบังคับก็พันเรื่องว่าคืออาจจะเจ้าว่าดังว่าเราอยู่บ้านข้างนี้สักสิ่งละมั้งอ่ะแล้วก็ชิควายละมั้งอ่ะอาจจะยังคือว่าคือดูสูรุ่ยสบายไงเมื่อหันเรื่องว่าคือมันก็จะยังจำหมดจำไม่เฉยของอ่ะ
thì bây giờ mình nhận xét qua nghe, mình thì mình nói là bị mà mang cái gì nhiều thì chuẩn à mang cái gì giống phát tăng à, anh nhau về công can à bắt số đề can hay là số bảy ngàn mà cái gì này chạy sự gì chứ nghe, à mà sao bây giờ nhiều mốc cỡ do họ đang à nhiều mốc cỡ có bao giờ mà qua vô nhà à ra sân nhà nghe thì thầy thao sự mà nghe qua kiếm về là sao bằng à mà cái gì để chụp quang ha, à thì bây giờ mình nhận nghe sân này nè, số mốc qua nhiều hơn. Jemu wa tuh kwa mula kwa ngan ni mia wo rai ka li sung pa ka gong me tha chim mai nga sathani vithiyu nga karjai si yang han prathet thai chang wat chen mai nga sanangan prachan sampan thi 3 nga krom prachan sampan ro jang nga de ba he ni mia nga awash ora pi ma ma he atilya jong nga awash ora ga ke bu nga khwa sawadee krap

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรงวดวันที่1กันยายน2569ณห้องสร้อยเพชรโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองขอนำท่านผู้ฟังไปยังห้องสร้อยเพชรโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองณบัดนี้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้รับฟังทางบ้านที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องสร้อยเพชรโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองจะทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่1กันยายน2569ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา13:50 น.สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา14:00 น.เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO Lottery Official และ Line Today รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยระบบ AM ตั้งแต่เวลา14:30 น.รายนามคณะกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมีดังต่อไปนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคุณไตรภพวงศ์ไตรรัตน์เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดระยองด้านความมั่นคงและยาเสพติดพลตำรวจโทนพดลสอนสำราญเป็นกรรมการที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดระยองด้านเศรษฐกิจการลงทุนและ EEC ดร.สมชัยไทยสงวนวรกุลเป็นกรรมการผู้จัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยองหนึ่งคุณยุทธชัยขวัญใจการค้าเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชนค่ะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดระยองด้านเศรษฐกิจการลงทุนและ EEC คุณอธิษฐานเพชรรัตน์เป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองพลตำรวจตรีปาโมดงามประดิษฐ์เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังจังหวัดระยองคุณสายฝนโชชัยเป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยองคุณสุภักดิ์โกมลพิพัฒน์เป็นกรรมการผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยปลัดจังหวัดระยองคุณเรืองฤทธิ์ประกอบธรรมเป็นกรรมการและผู้แทนสื่อมวลชนค่ะผู้สื่อข่าวอาวุโสคุณสุรสิทธิ์ทุมมานนท์เป็นกรรมการลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคณะกรรมการออกรางวัลและผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณหน้าเวทีด้านล่างค่ะและขอเชิญทุกท่านนะคะในสถานที่แห่งนี้ค่ะยืนขึ้นหันหน้าไปทางพระฉายารักษ์และพระรูปขอเรียนเชิญค่ะเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพระมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเพื่อร่วมน้อมสำนึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณขอเชิญทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยขอเรียนเชิญค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะและเชิญนั่งได้ค่ะลำดับต่อไปนะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่กระบวนการออกรางวัลค่ะโดยเริ่มจากการแนะนำอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักค่ะมี2ชนิดคือ 1. อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีย์1ใช้สำหรับการออกรางวัลเลขหน้าเลขท้ายและรางวัลที่1 2. วงล้อออกรางวัลใช้สำหรับการออกรางวัลที่2รางวัลที่3รางวัลที่4และรางวัลที่5ค่ะการออกรางวัลที่2ถึงรางวัลที่5นะคะมีวงล้อทั้งหมด12วง งแต่ละวงมีหมายเลข0ถึง9ครบ10หมายเลขและในวันนี้นะคะท่านประธานกรรมการได้เลือกใช้วงล้อหมายเลข1วงล้อหมายเลข2วงล้อหมายเลข3วงล้อหมายเลข5วงล้อหมายเลข7และวงล้อหมายเลข9เหลืออีก6วงล้อไว้สำรองค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักวงล้อนะคะเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขว่าจะนำไปตั้งในหลักใดตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักแสนโดยเริ่มจากหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6ค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขคละกันเพื่อให้ท่านประธานกรรมการนะคะได้เสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1ลูกว่าจะใช้หลักใดในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข4ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่4ตั้งที่หลักหน่วยค่ะหมายเลขต่อไปนะคะได้หมายเลข2ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่2ตั้งที่หลัก10ค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข1วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่1ตั้งที่หลักร้อยค่ะและหมายเลขต่อไปนะคะได้หมายเลข6ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่6ตั้งที่หลักพันค่ะหมายเลขต่อไปนะคะได้หมายเลข5ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่5ตั้งที่หลักหมื่นและหมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลข3ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่3ตั้งที่หลักแสนค่ะเจ้าหน้าที่นะคะได้ติดตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขให้เข้าที่เรียบร้อยขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลค่ะในงวดวันที่16กันยายน2569นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีค่ะและในวันนี้นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับเกียรติจากตัวแทนสาวงามจากจังหวัดระยองนะคะมาร่วมหมุนวงล้อสลับกับพนักงานหมุนวงล้อของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าทำรายการสลากซื้องวดวันที่16กันยายน2569ในวันที่4กันยายน2569และสลากจองล่วงหน้างวดวันที่1ตุลาคม2569ในวันที่5กันยายน2569ค่ะโดยแบ่งเป็น2รอบนะคะรอบแรกตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 10:00 นค่ะหากจำหน่ายไม่หมดนะคะจะเปิดให้ทำรายการจองรอบที่2ในเวลา 15:00 นถึง 16:00 นค่ะผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะเพียงช่องทางเดียวค่ะใ ในปี2568นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น SOE Award 2รางวัลค่ะได้แก่รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจที่ยั่งยืนนะคะและรางวัลชมเชยประเภทรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ค่ะซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรพร้อมสร้างคุณค่าร่วมนะคะเพื่อการเติบโตไปกับสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะไม่สนับสนุนให้ซื้อสลากโดยไม่วางแผนทางการเงินค่ะขอย้ำว่าการซื้อสลากนะคะเพื่อเสี่ยงโชคไม่ใช่การลงทุนค่ะควรศึกษาโอกาสในการถูกรางวัลนะคะหากท่านกังวลว่าเสพติดการซื้อสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ GLO Call Center 02-528-9999 กด9ค่ะเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อแล้วนะคะท่านประธานกรรมการได้กำหนดให้ตั้งวงล้อไว้ที่หมายเลข9ทั้งหมดค่ะขณะนี้นะคะวงล้อตั้งอยู่ที่หมายเลข999999ค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะได้นำลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการออกรางวัลค่ะโดยให้สีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่2มี5รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 200,000 บาทค่ะสีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่3มี10รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 80,000 บาทสีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่4มี50รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาทค่ะและสีน้ำเงินนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่5มี100รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ 20,000 บาทเมื่อท่านประธานกรรมการนะคะนำลูกบอลสีทั้ง4สีเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกบอลสีคละกันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการได้เสี่ยงจับขึ้นมาได้สีอะไรก็จะทำการออกรางวัลในตำแหน่งนั้นตามลำดับค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้สีชมพูค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่3นะคะจะออกรางวัลที่3ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป10รางวัลค่ะ
1: พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่3ออกรางวัลที่3ครั้งที่1เลขที่ออก507383 507383ออกรางวัลที่3ครั้งที่2 967840 967840ออกรางวัลที่3ครั้งที่3 358935 358935ออกรางวัลที่3ครั้งที่4 870961 870961ออกรางวัลที่3ครั้งที่5 177649 177649ออกรางวัลที่3ครั้งที่6 809 293 809 293ออกรางวัลที่3ครั้งที่7673 807 673 807ออกรางวัลที่3ครั้งที่8 428 320 428 320ออกรางวัลที่3ครั้งที่9 943 127 943127ออกรางวัลที่3ครั้งที่10ครั้งสุดท้าย070925 070925ขอบคุณค่ะ
0: รางวัลที่3ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะได้สีเหลืองนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่2จะออกรางวัลที่2ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป5รางวัลค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่2ออกรางวัลที่2ครั้งที่1เลขที่ออก806626 806626ออกรางวัลที่2ครั้งที่2 713900713900ออกรางวัลที่2ครั้งที่3 936

ตัวแทนสาวงามจากจังหวัดระยองนะคะรางวัลที่2ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะได้สีน้ำเงินนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่5จะออกรางวัลที่5ด้วยอุปกรณ์วงล้อนะคะติดต่อกันไป100รางวัลค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่5ออกรางวัลที่5ครั้งที่1เลขที่ออก102322 102322ออกรางวัลที่5ครั้งที่2 270083 270083ออกรางวัลที่5ครั้งที่3 263217 263217ออกรางวัลที่5ครั้งที่4 938411 938411ออกรางวัลที่5ครั้งที่5419713 419713ออกรางวัลที่5ครั้งที่6 639990 639990ออกรางวัลที่5ครั้งที่7 485562 485562ออกรางวัลที่5ครั้งที่8 180174 180174ออกรางวัลที่5ครั้งที่9 064807 064807ออกรางวัลที่5ครั้งที่10 265144 265144ออกรางวัลที่5ครั้งที่11 459311 459311ออกรางวัลที่5ครั้งที่12 089240 089240ออกรางวัลที่5ครั้งที่13 538042 538042ออกรางวัลที่5ครั้งที่14 564135 564135ออกรางวัลที่5ครั้งที่15 847866 847 866ออกรางวัลที่5ครั้งที่16 489 664 489 664ออกรางวัลที่5ครั้งที่17 607 517 607 517ออกรางวัลที่5ครั้งที่18 216885 216885ออกรางวัลที่5ครั้งที่19 556300 556300ออกรางวัลที่5ครั้งที่20 136662 136 662ออกรางวัลที่5ครั้งที่21 334 961 334 961ออกรางวัลที่5ครั้งที่22
8 4

521-8491ออกรางวัลที่5ครั้งที่23 466-570 466-570 ออกรางวัลที่5ครั้งที่24 574-528 574-528ออกรางวัลที่5ครั้งที่25 255573 255573ออกรางวัลที่5ครั้งที่26 220117 220117ออกรางวัลที่5ครั้งที่27 684150 684150ออกรางวัลที่5ครั้งที่28 063551 063551ออกรางวัลที่5ครั้งที่29 779077 779077ออกรางวัลที่5ครั้งที่30 764835 764835ออกรางวัลที่5ครั้งที่31 776286 776286ออกรางวัลที่5ครั้งที่32 693003 693003ออกรางวัลที่5ครั้งที่33 193697 193697ออกรางวัลที่5ครั้งที่34 418 411 418 411ออกรางวัลที่5ครั้งที่35 684640 684640ออกรางวัลที่5ครั้งที่36 851705 851705ออกรางวัลที่5ครั้งที่37 084516 084516ออกรางวัลที่5ครั้งที่38 785542 785542ออกรางวัลที่5ครั้งที่39 428109 428109ออกรางวัลที่5ครั้งที่40 672935 672935ออกรางวัลที่5ครั้งที่41 268514 268514ออกรางวัลที่5ครั้งที่42 473841 473841ออกรางวัลที่5ครั้งที่43 764592 764592ออกรางวัลที่5ครั้งที่44 968862 968862ออกรางวัลที่5ครั้งที่45 912182 912182ออกรางวัลที่5ครั้งที่46 652049 652049ออกรางวัลที่5ครั้งที่47728580 728580ออกรางวัลที่5ครั้งที่48
634486 634486ออกรางวัลที่5ครั้งที่49 421236 421236ออกรางวัลที่5ครั้งที่50 809201 809201จะเปลี่ยนพนักงานหมุนชุดใหม่ค่ะสำหรับผู้ที่จะให้เกียรติมาร่วมหมุนวงล้อลำดับต่อไปนี้นะคะเป็นตัวแทนสาวงามจากจังหวัดระยองค่ะ

0: ออกรางวัลที่5ครั้งที่51 631154 631154ออกรางวัลที่5ครั้งที่52 698424 698424ออกรางวัลที่5ครั้งที่53990681 990681ออกรางวัลที่5ครั้งที่54 675642 675642ออกรางวัลที่5ครั้งที่55 006694 006694ออกรางวัลที่5ครั้งที่56 923094 923094ออกรางวัลที่5ครั้งที่57 930194 930194ออกรางวัลที่5ครั้งที่58872880 872880ออกรางวัลที่5ครั้งที่59 874591 874591ออกรางวัลที่5ครั้งที่60 878936 878936ออกรางวัลที่5ครั้งที่61 676855 676855ออกรางวัลที่5ครั้งที่62 949775 949775ออกรางวัลที่5ครั้งที่63108536 108536ออกรางวัลที่5ครั้งที่64 192716 192716ออกรางวัลที่5ครั้งที่65 410572 410572ออกรางวัลที่5ครั้งที่66 947 970 947 970ออกรางวัลที่5ครั้งที่67 327 423 327 423ออกรางวัลที่5ครั้งที่68160409 160409ออกรางวัลที่5ครั้งที่69 774572 774572ออกรางวัลที่5ครั้งที่70 850060 850060ออกรางวัลที่5ครั้งที่71 403936 403936ออกรางวัลที่5ครั้งที่72 576 406 576 406ออกรางวัลที่5ครั้งที่73355 394 355 394ออกรางวัลที่5ครั้งที่74 005 954 005 954ออกรางวัลที่5ครั้งที่75 797 039 797 039ออกรางวัลที่5ครั้งที่76 759 959 759 959 ออกรางวัลที่5ครั้งที่77 066769 066769ออกรางวัลที่5ครั้งที่78 137 727 137 727ออกรางวัลที่5ครั้งที่79 511806 511806ออกรางวัลที่5ครั้งที่80 688 846 688 846ออกรางวัลที่5ครั้งที่81 901 033 901 033ออกรางวัลที่5ครั้งที่82 131 955 131 955ออกรางวัลที่5ครั้งที่83 383 620 383 620ออกรางวัลที่5ครั้งที่84 409 550 409 550ออกรางวัลที่5ครั้งที่85 045 344 045 344ออกรางวัลที่5ครั้งที่86 967190 967 190ออกรางวัลที่5ครั้งที่87 156 916 156 916ออกรางวัลที่5ครั้งที่88 874 293 874 293ออกรางวัลที่5ครั้งที่89 269 217 269 217ออกรางวัลที่5ครั้งที่90 566 647 566 647ออกรางวัลที่5ครั้งที่91120 938 120 938ออกรางวัลที่5ครั้งที่92 118 836 118 836ออกรางวัลที่5ครั้งที่93 319 754 319 754ออกรางวัลที่5ครั้งที่94 185 119 185 119ออกรางวัลที่5ครั้งที่95 932 588 932 588ออกรางวัลที่5ครั้งที่96003 249 003 249ออกรางวัลที่5ครั้งที่97 473 873 473 873ออกรางวัลที่5ครั้งที่98 951 975 951 975ออกรางวัลที่5ครั้งที่99 807 819 807 819ออกรางวัลที่5ครั้งที่100ครั้งสุดท้าย377 006 377 006ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่5ออกไปครบแล้วค่ะและสีสุดท้ายนะคะได้สีเขียวค่ะแ แทนตำแหน่งรางวัลที่4จะออกรางวัลที่4ด้วยอุปกรณ์วงล้อนะคะติดต่อกันไป50รางวัลค่ะ
0: ผู้หมุนชุดนี้เป็นตัวแทนสาวงามจากจังหวัดระยองค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่4ออกรางวัลที่4ครั้งที่1เลขที่ออก779163 779163ออกรางวัลที่4ครั้งที่2455839 455839ออกรางวัลที่4ครั้งที่3 401745 401745ออกรางวัลที่4ครั้งที่4 411780 411780ออกรางวัลที่4ครั้งที่5 066184 066184ออกรางวัลที่4ครั้งที่6 627385 627385ออกรางวัลที่4ครั้งที่7551473 551473ออกรางวัลที่4ครั้งที่8 141846 141846ออกรางวัลที่4ครั้งที่9 143167 143167ออกรางวัลที่4ครั้งที่10 809321 809321ออกรางวัลที่4ครั้งที่11 001368 001368ออกรางวัลที่4ครั้งที่12780826 780826ออกรางวัลที่4ครั้งที่13 244600 244600ออกรางวัลที่4ครั้งที่14 715539 715539ออกรางวัลที่4ครั้งที่15 689 664 689 664ออกรางวัลที่4ครั้งที่16 206 154 206 154ออกรางวัลที่4ครั้งที่17465528 465528ออกรางวัลที่4ครั้งที่18 389 249 389 249ออกรางวัลที่4ครั้งที่19 102650 102650ออกรางวัลที่4ครั้งที่20 345817 345817ออกรางวัลที่4ครั้งที่21 219795 219795ออกรางวัลที่4ครั้งที่22493745 493745ออกรางวัลที่4ครั้งที่23 344551 344551ออกรางวัลที่4ครั้งที่24 945212 945212ออกรางวัลที่4ครั้งที่25 058039 058039ออกรางวัลที่4ครั้งที่26 502112 502112ออกรางวัลที่4ครั้งที่27 771231 771231ออกรางวัลที่4ครั้งที่28 178884 178884ออกรางวัลที่4ครั้งที่29 817674 817674ออกรางวัลที่4ครั้งที่30 822965 822965ออกรางวัลที่4ครั้งที่31 199326 199326ออกรางวัลที่4ครั้งที่32 671530 671530ออกรางวัลที่4ครั้งที่33 324411 324411ออกรางวัลที่4ครั้งที่34 562767 562767ออกรางวัลที่4ครั้งที่35 774 766 774 766ออกรางวัลที่4ครั้งที่36 108 795 108 795ออกรางวัลที่4ครั้งที่37 054728 054728ออกรางวัลที่4ครั้งที่38 112945 112945ออกรางวัลที่4ครั้งที่39 420158 420158ออกรางวัลที่4ครั้งที่40 603926 603926ออกรางวัลที่4ครั้งที่41 418 458 418 458ออกรางวัลที่4ครั้งที่42 649 281 649 281ออกรางวัลที่4ครั้งที่43 408 756 408 756ออกรางวัลที่4ครั้งที่44125033 125033ออกรางวัลที่4ครั้งที่45 263079 263079ออกรางวัลที่4ครั้งที่46 109407 109407ออกรางวัลที่4ครั้งที่47 617 178 617 178ออกรางวัลที่4ครั้งที่48 924 832 924 832ออกรางวัลที่4ครั้งที่49 805812 ออกรางวัลที่4ครั้งที่50ครั้งสุดท้าย048553 048553ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่4ออกไปครบแล้วค่ะรางวัลที่2ที่3ที่4และที่5ออกไปครบแล้วนะคะต่อไปค่ะจะทำการออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งและรางวัลที่1นะคะด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1สำหรับรางวัลพิเศษนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจะออกเป็นลำดับสุดท้ายค่ะการออกรางวัลด้วยวิธีนี้นะคะผู้ทำการออกรางวัลจะเป็นกรรมการออกรางวัลทั้งหมดค่ะโดยประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา6ท่านว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลค่ะขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังนำหมายเลขกรรมการนะคะเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการได้เสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข5ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจตรีปาโมทงามประดิษฐ์นะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองค่ะกรรมการท่านที่2นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข8ค่ะผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคุณเรืองฤทธิ์ประกอบธรรมค่ะปลัดจังหวัดระยองกรรมการท่านที่3นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข2ค่ะดร.สมชัยไทยสงวนวรกุลนะคะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดระยองด้านเศรษฐกิจการลงทุนและ EEC ค่ะกรรมการท่านที่4ได้แก่กรรมการหมายเลข1ค่ะพลตำรวจโทนพดลสอนสำราญนะคะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดระยองด้านความมั่นคงและยาเสพติดค่ะกรรมการท่านที่5ได้แก่กรรมการหมายเลข9ค่ะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนนะคะคุณสุรสิทธิ์ทุมมานนท์ค่ะผู้สื่อข่าวอาวุโสและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข3ค่ะคุณยุทธชัยขวัญใจการค้านะคะผู้จัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง1ค่ะไม่ได้กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลข1ถึง6ให้กรรมการออกรางวัลท่านละ1หมายเลขค่ะเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอความร่วมมือผู้ขายสลากค่ะไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนนะคะเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดค่ะรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะขณะนี้นะคะกรรมการทั้ง6ท่านติดบัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วค่ะและจะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับจากนั้นนะคะท่านประธานกรรมการค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือหากตรวจพบโลหะค่ะอุปกรณ์ตรวจจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟสัญญาณสีแดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลประกอบด้วย 1. ภาชนะพลาสติกทรงกลม 2. ตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลข3ลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึง9ลูกละ1หมายเลขชุดละ10ลูกค่ะส ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลงวดวันที่1กันยายน2569ค่ะผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th นะคะหรือแอปพลิเคชัน GLO Lottery Official ค่ะโดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปค่ะขณะนี้นะคะได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักครั้งละ1ลูกโดยเริ่มจากหมายเลข1
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่1กันยายน2569ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th หรือแอปพลิเคชัน GLO Lottery Official โดยเริ่มจองได้นะคะตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปค่ะ
1: หมายเลข2
2: สำนักงานขอเตือนประชาชนนะคะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนำเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงนะคะเพราะตามข้อเท็จจริงแล้วไม่มีใครยอมเสียเปรียบนำเงินรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่าไปแลกเปลี่ยนกับการขายต่อที่ได้มูลค่าต่ำกว่านะคะโปรดอย่าหลงเชื่อไม่เช่นนั้นท่านอาจสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากได้ค่ะ
1: หมายเลข3
2: ปัจจุบันนะคะมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายค่ะเช่นอ้างว่ามีเลขหลุดจากสำนักงานหรือการหลอกลวงบอกใบ้เลขเด็ดผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการแอบอ้างว่าสามารถจัดสรรสลากให้นำไปจำหน่ายได้นะคะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์เจโอคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์025289999ค่ะ
1: หมายเลข4
2: สำนักงานขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะคะทำการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นณจุดขายค่ะโดยสามารถดูวิธีการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานค่ะ www.glo.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์นะคะสำนักจ่ายรางวัลโทรศัพท์025289641-44ค่ะ
1: หมายเลข5
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเชิญร่วมรณรงค์ซื้อขายสลากตามราคา80บาทค่ะเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและโปร่งใสไม่สนับสนุนการจำหน่ายเกินราคาโดยการสนับสนุนผู้ค้าสลากที่ปฏิบัติตามกติการวมทั้งจุดจำหน่ายในโครงการสลาก80และสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะ
1: หมายเลข6
3: สำนักงานสลากขอเตือนพี่น้องประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือดัดแปลงภาพด้วย AI เผยแพร่บน TikTok หลอกลวงว่ามีเลขเด็ดอย่าได้หลงเชื่ออย่าแชร์ต่อและอย่ากดลิงก์หรือกดเข้ารวมกลุ่มใดๆเพราะท่านอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและอาจสูญเสียทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ค่ะ
1: หมายเลข7
3: สำนักงานสลากขอแจ้งข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลงวดวันที่16กันยายน2569จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน31ล้านฉบับมีตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลจำนวนกว่า 54,400 รายค่ะ
1: หมายเลข8
3: ในปี2568สำนักงานได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดท่านที่สนใจสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ทาง www.glo.or.th
1: หมายเลข9
3: สำนักงานสลากเปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัล Drive to Service ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึงเวลา 15:00 น.ไม่หยุดพักเที่ยงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.glo.or.th
1: และหมายเลข0 าหน้าที่ได้แสดงรางวัลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นกระหม่อมอุปกรณ์ออกรางวัลให้รางวัลหมายเลขละกันค่ะ

่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6เข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขละกันเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดนะคะออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งค่ะเงินรางวัลละ 4,000 บาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4หลักที่5หลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1โดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1

ลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก2 5 7 2 5 7ฟังครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก2 5 7ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะสิ่งหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดนะคะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่4หลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก3 4 6 3 4 6ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก3 4 6รางวัลเลขหน้า3ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปค่ะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3หลักที่4หลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก1 3 6 1 3 6 5ครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก1 3 6ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดนะคะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3หลักที่4หลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก7 4 0 7 4 0ไปครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก7 4 0รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งค่ะเงินรางวัลละ 2,000 บาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5และหลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะผู้ที่จะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยคือผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีปาโมชงามประดิษฐ์ค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองนะคะและหลัก10คือดร.สมชัยไทยสงวนวรคุณค่ะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดระยองด้านเศรษฐกิจการลงทุนและ EECพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1กันยายน2569เลขที่ออก04004ฟังครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1กันยายน2569เลขที่ออก04รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลที่1จำนวน1รางวัลค่ะเงินรางวัลละ6ล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1นะคะมี2รางวัลค่ะเงินรางวัลละ 100,000 บาทพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1

ขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักตกลงที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะปัจจุบันนะคะมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายค่ะเช่นอ้างว่ามีเลขหลุดจากสำนักงานหรือการหลอกลวงบอกใบ้เลขเด็ดผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการแอบอ้างว่าสามารถจัดสรรสลากให้นำไปจำหน่ายได้นะคะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ GLO Call Center โทร02528นะคะ9999ค่ะเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าค่ะซึ่งแยกไว้ต่างหากนะคะและเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขละกันค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากคุณไตรภพวงศ์ไตรรัตน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะจะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดนะคะเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข5ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลัก10นะคะดร.สมชัยไทยสงวนวรกุลค่ะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดระยองด้านเศรษฐกิจการลงทุนและ EEC ค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับแรก

านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข6นะคะผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจตรีปาโมทงามประดิษฐ์นะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข1นะคะพลตำรวจโทนพดลสอนสำราญค่ะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะด้านความมั่นคงและยาเสพติดค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข4นะคะผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณเรืองฤทธิ์ประกอบธรรมนะคะปลัดจังหวัดระยองค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข2นะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นค่ะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนนะคะคุณสุรสิทธิ์ทุมมานนท์ค่ะผู้สื่อข่าวอาวุโสจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปและหมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลข3ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันนะคะคุณยุทธชัยขวัญใจการค้าค่ะผู้จัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยองหนึ่งจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่าสุดท้ายค่ะเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านนะคะเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนนะคะผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วรางวัลที่1งวดวันที่1กันยายน2569เลขที่ออกสี่หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองสี่หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่1งวดวันที่1กันยายน2569เลขที่ออก417212โดยที่รางวัลที่1นะคะมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จำนวน2รางวัลค่ะเลขที่ถูกรางวัลคือ417211 4172หลักงวดวันที่1กันยายน2569

ของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจำนวน1รางวัลค่ะโดยประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา1ท่านนะคะจากกรรมการที่เหลืออีก3ท่านว่ากรรมการท่านใด

โดยใช้อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1ร่วมกับวงล้อออกรางวัลค่ะวันที่1กันยายน2569นะคะมีผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักตรงกับหมายเลขที่ออกรางวัล3ตรงจำนวน 4,235 ฉบับค่ะเลขหมายเลขรางวัลพิเศษนะคะคือหมายเลข212000000000ถึงหมายเลข212000004234ค่ะจำนวนเงินรางวัลพิเศษนะคะมีเงินรางวัล 839,705 บาทค่ะสำหรับผู้บอลหมายเลขผู้มีสิทธิ์ถูกรางวัลนะคะคือหมายเลข0ถึงหมายเลข4ค่ะตรวจสอบเงินรางวัล N3 นะคะสำหรับผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักหรือ N3 ค่ะสามารถตรวจยอดเงินรางวัลนะคะได้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.ของวันนี้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะแล้วจะออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก

0: รางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่1กันยายน2569ได้แก่หมายเลข212-000-003860ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่หมายเลข212-000-003860การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลละ2ครั้งค่ะ
1: ต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะงวดวันที่1กันยายน2569ค่ะรางวัลที่1 417-212-417-212รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 417-211-417-211และ417-213-417-213รางวัลที่2ครั้งที่1 806-626-806-626รางวัลที่2ครั้งที่2 713-900-713-900รางวัลที่2ครั้งที่3 936-526-936-526รางวัลที่2ครั้งที่4 082-727-082-727รางวัลที่2ครั้งที่5 989-370-989-370รางวัลที่3ครั้งที่1 507-383-507-383รางวัลที่3ครั้งที่2 967-840-967-840รางวัลที่3ครั้งที่3 358-935-358-935รางวัลที่3ครั้งที่4 870-961-870-961รางวัลที่3ครั้งที่5 177-649-177-649รางวัลที่3ครั้งที่6 809-293-809-293รางวัลที่3ครั้งที่7 673-807-673-807

0: รางวัลที่3ครั้งที่8 428 320 428 320รางวัลที่3ครั้งที่9 943 127 943 127รางวัลที่3ครั้งที่10 070 925 070 925รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 257257รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 346 346รางวัลเลขท้าย2ตัวครั้งที่1 136 136รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 740 740รางวัลเลขท้าย2ตัว04 04รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะรางวัล3ตรงได้แก่หมายเลข212 212รางวัล3สลับหลักนะคะมี2หมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข122 122และหมายเลข221 221รางวัล2ตรงได้แก่หมายเลข04 04รางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่หมายเลข212 000 003 860หมายเลข212 000 003 860ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ได้อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านที่โชคดีถูกรางวัลกรุณานำบัตรประชาชนของท่านติดตัวมาด้วยเพื่อสะดวกในการขอรับเงินรางวัลค่ะและท่านจะติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะคะโดยการขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคารค่ะสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่1ค่ะที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องสร้อยเพชรนะคะโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองค่ะได้ทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2569เสร็จสิ้นแล้วนะคะจะขอยุติการถ่ายทอดเสียงและการถ่ายทอดสดลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: แสดงว่าของเขาดีจริงฮะ
1: ครับ
0: ส้มโอขาวแตงกวานะฮะ
1: ครับ
0: ผมไม่แน่ใจผมเคยทานหรือเปล่า
1: ท
0: านส้มโอแต่ไม่เคยดูว่าส้มโออะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะฮะชอบหวาน
1: ๆครับ
0: นะฮะแต่บางคนก็บอกชอบเปรี้ยวอมหวานซึ่งในงานเนี่ยเขาก็มีการประกวดด้วย
1: ครับ
0: นะฮะสำหรับส้มโอขาวแตงกวาเนี่ยที่เป็นสินค้าท้องถิ่นสินค้า GI ประจำจังหวัดชัยนาทนะครับวิธีการที่เขาในการตัดสินเนี่ยผมก็ชื่นชมเหมือนกัน
1: ครับ
0: นึกว่าใช้คนชิมใช้คนทานเดี๋ยวจะมีความลำเอียงใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าหวานเนี่ยเขาจะมีเครื่องวัดเลยฮะเสียบไปรู้ปั๊บว่าความหวานเนี่ยมันอยู่ที่สักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะฮะอันนี้ก
1: ็ควบคู่ไปกับรสเขาเรียกว่าอะไรการสัมผัสรสของคนทานด้วย
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่ามีมาตรฐานแน่น
0: อ
1: นนะครับสำหรับการให้คะแนน
0: ครับ
1: ครั้งนี้นะครับอ่ะช่วงนี้นะครับสำหรับบุญตามวันเราพักกันก่อนนะครับไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับพวกเราในชั่วโมงที่2ของบุญตามวันครับ
0: ครับ
2: บุญตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจังหารมุกนี้เก่าเล่นชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทชันเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิดด้วย
3: จำ3สเต็ปอีทเอชแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเทรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หรือ QC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กรมชลประทานพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลสอดคล้องกับปริมาณฝนและน้ำท่าที่เปลี่ยนแปลงควบคู่กับการกักเก็บน้ำส่วนเกินไว้ใช้หน้าแล้ง
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้อาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์พร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในแต่ละพื้นที่ซึ่งการบริหารจัดการน้ำในระยะนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลโดยในพื้นที่ที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันในพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 51,377 ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 25,289 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 15,361 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 9,421 ล้านลูกบาศก์เมตรติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังจำหน่ายยางรถยนต์จังหวัดสมุทรปราการพบยางรถยนต์ไม่ได้มาตรฐานกว่า 1,100 เส้นมูลค่ากว่า7ล้านบาทเตรียมขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติม
8: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ณโกดังสินค้าร้านจำหน่ายยางรถยนต์ย่านกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบยางรถยนต์ต้องสงสัยประมาณ 1,100 เส้นมูลค่า 7-8 ล้านบาทในจำนวนนี้ไม่มีเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกไม่ตรงกับแหล่งผลิตหรือเข้าขายมอกปลอมเจ้าหน้าที่จึงอายัดไว้ดำเนินคดีและเตรียมทำลายทิ้งเมื่อคดีสิ้นสุดขณะที่ผู้กระทำผิดมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน6ปีจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบมาตรฐานยางรถยนต์ก่อนซื้อหรือเปลี่ยนโดยสังเกตสติกเกอร์และ QR code มอกและใช้โทรศัพท์มือถือสแกนตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิตหากไม่มีสติกเกอร์หรือ QR code ให้หลีกเลี่ยงการซื้อและหากข้อมูลแหล่งผลิตไม่ตรงกับสินค้าจริงควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างไรก็ตามชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันเตรียมขยายผลตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆเพื่อป้องปราบการนำเข้าและจำหน่ายยางรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานตุริมกรัสโสภาภาครายงาน
1: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก417212รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก04รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก257และ346ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก136และ740ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th ต่อไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เอาถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
3: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างคู่คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

tiên thế tổ nhà biến ô tổ lộ nhìn tôn vừa hoa.

cửa kia.

you love. Hello, Nana, we big old you are. Don't

接受了归啊，别不啊。

Buddha Chúa tội lỗi.

对，独乐悲哟，那那年满足一阿多。

ุอะนาโลติเสียวเตียลาโอดังโอท่า

ปแสนสิบล้านโอหุงอีแบวไม่ต้องทอ

ยันทอนาโตเยมิโอตัวงอยันนาอยันเบเบทาวไม่เจียวเนี่ยเพื่อโอจุยตุลาเปียนาตายวิจวางโออิวมาญาเบ

阿比罗尼那昌耶阿帝那哈尼亚贝米那贝拉帝亚那尤麦耶塔尼亚罗

Yam Bapua Ma Po Chu Ha O Thin Thay Ra Toan Lo Nhan Thơ Lâu A O

Oh, copper.

แม่จาแน่ดังโอติกโตทินาปุ่นทอเพื่อนอา

Vietnam. Yeah, and my home and in game.

Wala o Tiwa Yêu ta mê tha Tiwa.

tiểu quân về tu nhà khu ô nhà y bà ô tu bè

เด้อเสียงเลอปางสุเกอ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
7: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านพักนักเรียนยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลไปประกอบการช่วยเหลือให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนแต่ละรายโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกที่ต้องลงถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพราะการศึกษาไม่ควรเป็นสิ่งที่เด็กคนใดต้องสูญเสียโอกาสเพียงเพราะข้อจำกัดทางฐานะของครอบครัวจึงต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามทางออนไลน
8: ์นายชัชนามิตรพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเอด้าเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มครั้งใหญ่เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคามออนไลน์ความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยมี3มาตรการหลักได้แก่คุ้มเข้มค่าธรรมเนียมและค่าส่วนแบ่งรายได้ให้แพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและฟู้ดเดลิเวอรี่ให้โปร่งใสป้องกันการขึ้นราคาตามอำเภอใจและการผูกขาดสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายด้วยระบบคัดกรองเข้มข้นพร้อมให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบหากปล่อยสินค้าเลี่ยงภาษีหรือไร้มาตรฐานความปลอดภัยหลุดรอดและให้แพลตฟอร์มทุกแห่งขึ้นทะเบียนพร้อมรายงานโครงสร้างรายได้เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและป้องกันทุนต่างชาติเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยทั้งนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จะได้ประโยชน์ด้านค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมขึ้นแต่ต้องเผชิญขั้นตอนตรวจสอบเข้มงวดขึ้น ขณะที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ EDA อย่างเคร่งครัดทั้งความโปร่งใสของอัลกอริทึมและการจัดการเรื่องร้องเรียนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สสพรรคประชาชนยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการ TH AI Passport ตั้งข้อสงสัยเรื่อง TOR ที่อาจเอื้อผู้ประกอบการบางรายพร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกและเริ่มโครงการใหม่อย่างโปร่งใส
9: นางสาวรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมนายธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณถูกยื่นหลักฐานต่อปปช.ขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสโครงการ THAI Passport โดยกล่าวหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE และนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาสดช.กรณีเข้าข่ายล็อกสเปค TOR จำกัดการแข่งขันโดยพบบริษัทคู่สัญญายงบริษัทสื่อเจ้าของเดียวกันที่อยู่เดียวกันพร้อมเปิดเผยว่าสัญญาเดิมเหมาจ่าย 1,600 ล้านบาทก่อนเปลี่ยนระบบเป็นจ่ายตามการใช้งานจริงแต่ณวันที่31สิงหาคมมีผู้ใช้งานจริงเพียง 100,000 คนจากผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนค่าใช้จ่ายจริงจึงเหลือไม่กี่ล้านบาทจึงขอให้ยกเลิกโครงการเปิด TOR ใหม่อย่างเป็นธรรมพร้อมระบุว่ากระทรวง DE ส่งเอกสารมาแค่9ฉบับจากหลาย10ฉบับที่ขอจึงเตรียมใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกเอกสารเพิ่มภายในวันที่8กันยายนก่อนประชุมติดตามโครงการอีกครั้งในวันที่10กันยายนนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: มังซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนียวซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิ

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
8: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต๋อชงเหงสัญญาณมงเต๋อเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต๋าจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต๋อตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อปล้าเจ้าหยี่จื้อชางจั่วเดินหนัวสู่ต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเดินลู่เสงแจ้งใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์เขตไปกรมประชาสัมพันธ์ลู่เชื่อเหอฮาลุมงอินูเปหาอ้อจายังเซินจูเปหาเถาเชื่อเหอจื้อเต๋งจูเจ้าเต๋งยังจองดูเปหาเถาเชื่อเหอเก่าช่างเต๋งจูเก่าหยี่เต๋งช่างเติร์นเดาช่างเอเอ็มเต้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาหนัวมองยอเป้ลุมมองสวดเล่าโชคกัง

nhỏ rồng y rồng nè cho cái tên nín chàng suốt lâu chua nú văn an khả nú tỷ y lú chua linh tu xong ó chánh chứ bùa chào chào chua nú nuôn giang chua lú cầu liền ghê cầu chua tù cha cử cắn nú nuôn giọt chú bì kì giang chua lú cầu liền ghê nền cầu tù cha cử cắn bì kì giọt lúa xong nua giọt nền xong đợt nua cú do chua sảnh vang dòng xa cho anh chôn tù sú tông chua hà lù mong đợt lú xế tranh mày nhỏ chuồn đậu sắm nắng ngàn bà cha sắm phàn thi bé cùng bà cha sắm phàn cho các lùn chứ bê y chồng nạ chứ cứ tin những chàng suốt lờ mà ôn đê nua nội chế cú tàu trò lì sảnh mùa y răng lù cha hà ta ôn nênh nhó dùa tàu ôn nhang mà cùng mua cho lù cho chú bê suốt lờ tàu lù cùng kế lo dễ ua kế tăng lờ mà ôn đê nua nội chế thó bê chó nạ chứ cứ tin những chàng phong dư suốt lờ cứ mình gặng lù sai hà lù nông nhó chuan đầu page Facebook mà thọ mê suốt lơ bán chùa gột like gột share y lên y share bú chùa page xó qua thọ Chiang Mai AM y chanh bao bùa xiang chào chào kilo hết mà ở trong đầu chỗ mê chỗ chỗ lên chỗ thu cử luôn cho cô nhỏ ô phong dư ok lục bán chùa chân càng ha thỏ cho phong dư cử mê gàng lù say ha nong nhỏ chỗ hú à TikTok thỏ mê số lờ bán chùa à cột lấy cột che ha bán chùa à nà lú hồ chạy tua cho cô ha hó ế ở trong đầu chỗ mê chỗ chỗ lên chỗ thu và hai cha xa hà ta mò nua số lờ yuan rù cô nhỏ ô phong dư ok thậu ปีมึงจู่จัวเถาสาวมาจวนซื้อนัวหนุ่ยเจกูยัวลูมัวจ้อสูสือจ้อลูทางจัวเป้สดเล่าเตาเป้ามาจังสูสือเท่านเด้กูกูยัวจ้อลูทางจัวเป้สดเล่าเตาเป้าหนุ่มมาหาจูนเต่าคือเตะเชียวไทยเต่ามั่วทีมวอลเลย์บอลหญิงกูเต่ามึงซื้อตือเต่าวอลเลย์บอลย่อจัวเตะเชียวสัวมาเตะเชียวไทยกูเต่าเย่งเหล่ามาไปฮอลุใช้หาตาจ้อนูซื้อรัฐบาลป่วยยัวปังจัวจัวจ้อทีมวอลเลย์บอลเตะเชียวไทยกูย่อจ้อป้อนเหนียนัวรองเลยจังซื้อมองตอนเต้มาเจ้าเลยสร้างนัวนุเจจ้อนหนูซื้อรัฐบาลกู้เต่าเติร์ตัวถั่วเติร์ฮาตาเมื่อเกตเช่าจัวจ้อทับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกว่าเกิร์ลลูเป็นสื่อหนอวิโยฮาตาปัวมาเก่งเกิงเก่าเลยอ๋อเต่าก้อยเย่งเต้เชอร์ซัวคือยอดเจ้าภาพชงหนัวคือเต่ามัวเก๋ซื้อตือเต่าวอลเลย์บอลมากู้เต่าก้อยเย่งชนะเต้เชอร์ซัวยอดไปเซตต่ออ้อเซตหนอมากู้จวบเต่าใจแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียชงอ้อเช้งเน่งเก่าเจ้าหนัวมาเต้เชอร์ไทยเย่งรอเลยส่วนเด็กพังเอเชียมาเท่าคือแย่งเหล่านุเจนิยอีขอประวัติศาสตร์คือย่อตัวเตะเฉือไทยรอเลยหอวิยหตาแย่งเหล่านุเจยอตอมงซื้อตือกางจูโอลิมปิกเกมกูยอกครั้งประวัติศาสตร์รอย่อส่วนดักเตะเฉือไทยหนอมาเล่นตัวกูอย่าอีตัวกูเนี่ยใช้หนูใจไม่ยิงเป้าหรอยิงปุขตามั่วเกะกังไทยทอดมันนี่อย่าอีขอคือขตาอยู่อย่าต้นเองไทยเลยเท่ากูก็ยิงเลยเต้าแชมป์เอเชียเลยมาอวดตัวดูร้องสาเกิงเก่าตัวเตะเฉือไทยเลยหรอมาตั้งชื่อหนัวจ้อหนูจื้อรัฐบาลปวดทะเลขตาปวดอยู่ลูมั่วจ้อหน้าอัดฉีดปังจวดตัวจ้อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาจ้อ นักกีฬามั่วเก่าเปล่าเล่งมาเก่าเปล่าเล่งนัวอีเล่งยัวเตาหญ้าย่อจวนดักเจ้าแสนบ่าอ้อมากูตั้งชอเก่าเปล่าเล่งนัวเจยัวเตาย่อจวนดักกือยังเลหยี่จุดเปล่าล้านบาทฮะตุกือยอซื้อฟื้อตุกือคานัวเจกู้ยัวเตายอหยี่แสน
包网吧哈哈，去当领导，รัฐบาล包括整班组组，สมาคม กีฬา คือ整ยัว ลู จึก คู่ ละ ชื่อ ยัว ลู่ จ้อ จ้อ ทีม วอลเลย์บอล หนัว มึง ชื่อ ตือ จวน ซื้อ มึง ฮะ มา กู เตา ลู่ มั่ว จัว จ้อ สมาคม กีฬา ย่อ อ้อ จุด ซื้อ เจ้า อ้อ ล้าน บาท มา กู ย่อ อี้ ขอ เก๋ คือ ฮะ ตาม มั่ว อวด เล่ ซ่า ปู จัว จ้อ นักกีฬา ฮะ จ้อ หนูซื้อคือใช้ชัวเดอเก๋กังคือมองซื้อตือจานัวมานิยอบเก๋กังคือจ่ายเงินรางวัลเจ้าเล่ระเบียบหลักเกณฑ์ฮะขั้นตอนคือเต้ามั่วใจเกียร์หนอมากูเมื่อเก๋ปู่ซงตื้อสื่อลุนเดอจอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหลิกมากุนรูจอนักกีฬาสัวเกิงฮะกุนเชงเตาฮะตาเป้ตัวเน่งไทยสัวเลยจงซาเฮงเลี้ยงอ๋อคือจาหน่วยยอจาเท่านั้นได้คือยอประวัติศาสตร์หล่อจวดเตยเชือไทยคือเตาที่อีหล่อเตาแชมป์หล่อจวดเดอพังคือยอเอเชียมามัวเฟ่งคือฮะตายัวเตามึงซื้อตื้อจูจวนเดอโอลิมปิกเกมหนอมาส่วนซื้อมองโนเจเท่ากือจ้อนักวอลเลย์บอลทีมหญิงคือยอกตัวเตะเชียวไทยอยู่มึงซื้อตื้อส่วนซื้อจวดโอลิมปิกเนาะมาเป้ต่อกลางลูมัวกำลังใจลูเชียจัวจ้อนักกีฬาฮันเนอร์มาหวังฮะตาปมมองเหล่านุเจยัวอวดจัวจ้อเต้ซ้อมเบต่อกลางลูจัวเต้เชียวไทยฮะชื่อต่างเรนเดอร์นิยออีขอคือฮะตาปูเตาฮะตาเต้เชียวไทยมามัวปิงสื่อตาตาเล่จ้อนักกีฬาหรอกกูจูซื้อจัวลูลูเต้เชียวตาชื่อมาขอเจ๋งเจ๋งเกินเก่าหยอเป้หยอจูเตาร่วมส่งแรงเชียร์กำลังใจมองจัวจ้อนักกีฬาฮะไอ้ปวดทะเลมั่วรู้กลางรู้สู้คือยัวมึงเตาจะป้อวอลเลย์บอลคือยัวจ่อเก๋เย่งรู้จู่จัวเตะเชือกไทยอ๋อเจกูอยากอีขอสู้สื่อจงสู้สื่อคือฮะตาจงซาเฮงจัวเตะเชือกไทยมาทะเลมั่วจะรู้ทางอ้วกเก๋เป้าเลยหนัวจัวเป๊สดเลยเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูยัวรู้จ่ออีช่างเก๋โลเจจัวเป๊สดเลยรู้กงเก๋โลเจอ้วกเก๋ไอ้อีปลาหนูเจกูหมางเลยจ่อกลางรู้มั่วหรืออย่างจะรู้ทางส่วนซื้อตัวเป้สดเล่าเตาเป้ามากูยอลูจอดเล่าย่างอีช่างสัวปังเสียงคือมอลุ่มเบคาตายูนาซื้อรู้เตาจ้องจัวจอมาช่างหนัวโยมว่าจะรู้จอตัวอีแรงคือเตาถอดตัวอ๋ออีแรงคือเตาถอดตัวหนุ่ยเจมซื้อลุ่มเบคาตาใช้มินซื้อตัวซื้อลุ่มเบถอดตัวยอดจูติ๊กตอกมาซื้อลุ่มเบฮาตาฟัวซื้อลุ่มเบ F U A S S เป๋อมากูเห็นมาทรงอย่างเลยคือลุ่มเบฮาตาฟัวฟัวเอสเป๋มาก็กูถอช่างหนัวตัวนุ่ยแกกูบ้างเตาเหล่ากูมัวช่างหนัวมัวจออวกก็ตัวห้ามัวจะหลุดจออวกเก๋หล่อเจ๋จัวเป๋สดเล่าลูกงเก๋หล่อเจ๋นงอวกเก๋เอี๊ยปลานุ่ยแกกูมาเลยจ้อกังลูมัวหรืออย่างจะหลุดทางจวนซื้อจัวเป๋สดเล่าเตาเป้าจวนซื้อ

มาจวนซื้อนัวนุ่ยเจกูยัวดอกค้างลูมัวอีจ้างสูสือจะลูถังจวนซื้อจัวเป้สุดเลิกเตาเป้ามันเดาจ้างสูสือคือกูยัวถังจวนซื้อนัวนุ่ยเจหาจูนเดาพื้นที่อำเภออมก๋อยเดาลู่เสงจังไหมมากูเตามัวนางลูลู่เฮงเลมากูมัวพื้นที่เปล่าลู่ตำบลกูย่อจัวอำเภออมก๋อยเดาลู่เสงจังไหมนุ่ยเจเตามัวตอปอปิมพาวมากูมัวเจ้าเลนัวมากูมัวเปล่าลู่ตำบลยอพื้นที่เก่าอ้อลู่จอหนัวนู้ตีไปเจ้าอีลู่ยี่ลินดูกูตั้งลู่นมาเท่าลู่เสือเก่ายี่แตงไปเจ้านาทีนุ่ยเจนางลู่ลู่ลู่เห็นมากู้จัวมั่วเก่งขอเชิญมากู้มั่วเกรงยังไปเกียร์ใส่ใส่ฮะหมดเลยสังสือฮะมาปู่เตาหาตามั่วเก่งขอเชิญมาจะเลตู้ต่อป้อรู้เหรอฮะมาอวดจวนเต่าเต่าขอเชิญเลยอ๋อย่อจวนตำบลแม่หลงมั่วขอเชิญคือย่อตู้ต่อป้อจ่อต่อป้อคือหนุ่ยตู้ลู่นุ่ยเจนุ่ยลู่ไต่จู่เก๋เหล่าลู่ลู่ลู่เก๋จู่หูจู่เก๋เหล่ามาอวดจวนจ่อเชสัญจรมองลู่จือเต่าหนอมากู้มั่วลู่จ่อหมู่ที่อีที่ไปที่หยี่ที่จั่วที่เก่าเก่าอีฮะเก่าอ้อกึ่งย่อจวนเหล่าตำบลแม่หลงฮะจื้อมองยอตำบลแม่ตื่นมากูมั่วตอป้อพิมพ์เผาอีหยังเก่าห้ามาลู่จอคือเต่าใจเก๋ปวดจ้วยยอมหมู่ที่หยิหนอฮะย่อจัวตำบลยางเปียงกูมั่วตอป้อพิมพ์เผาอีหยังเก่าห้ามาจออังหรือเต่าสไลด์เราซื้อซื้อลู่จนเด็กจู่เก๋เจมโยฮาตาจูมงชุบปังเก่าหนุ่ยเจกู้วัวจัวซื้อจู่เก๋เต่าจือเต่าห้ามามวยยอมหมู่ที่เปล่าหนอฮะหัดใจหมดเลยสังซื้อลุงย่างจนเด็กจู่เก๋ฮะกูยอมหมู่ที่เก่าจื้อฮะหาเจงมั่วตำบลต่อกังเกยอตำบลนาเกียนมากูปู่เตาหาตามั่วต่อป๊อปเพมเผาอีหยังเก่าห้ามาเท่ากูเผาลู่น้อยเจจ่ออังอยู่กูลุงย่อจนเดาจู้เก๋มาสัญจรมุงจือเตาหอมากูมั่วหมู่ที่เก่าไปห้ามวดเลยสังสือลุงย่างจนเดาจู้เก๋ยอมหมู่ที่เก่าอีมาต่างชนวนจ่อหมู่จื้อปกูลูซื้อปังจั่วเก่าจะอังปอเจมามั่วเก่งขอเชิญนุ่ยเจตื้อมึงลูเต้าเหล่าตั้งชื่อมาเก่งขอเชิญมาโยจูเต้าอัวชันเดนเดนหนอมาตั้งชื่อนัวนุ่ยเจย้อนจั่วพื้นที่อำเภออมก๋อยดักลู่เสียงจังใหม่มาจ้อหนูจื้อปกูเจงเจงตงฮาตายัวเต้าเจงฟังวิโยฮาตากูเจงโยมวนนางลูลู่ลู่เห็นเลยฮะจั่วพื้นที่เต้าเจงโยมวนนางเต้าหอมาโยเป้จ้อนะจักรตีนิ่งจางเล็งตือคือย้อนจั่วพื้นที่อำเภออมก๋อยไอ้ดักลู่เสียงจังไหนมากูยอจุเตาเจ็งฟังฮะหอมาตั้งชื่อนัวจ้อหนูจุเจ้าหน้าที่ปกูเตาหาเมืองจัวจ้อกำนันผู้ใหญ่บ้านโลชดชัวลู่จ้อฮะจ้อเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนกว่าเจ็งตงเสียงตามสายเมืองจูจัวจ้อเป้เสียงสวดเลยย้อจ้อหูเจ้หูจ้อเตาเป้าหรอฮะตายอจุเตาเจ็งฟังวิโยฮะตาตู้ต่อป้อนดำเตาขอเชิญฮะชื่อตั้งเลนเตาดูหนัวกูเจ็งยัวลู่ลู่นางเลยนางกูเจ๋งเต่าฮะหนอมากูหอมัวจะลูถังจวดเป๊ะสดเลยเต่าเป้าเลยนัวเอตังชื่อนัวนุ่ยเจจ้อหนูจื้อปัวกูฮาตาเจ๋งมัวเก่งขอเชิญมานางลูลูเลยหอมาเป๊ะฮอลูใช้จอฟ้อยจวดเลยนางกูย่อจวดพังเก่าเตะหูเตะเฉยไทยฮาตาโยมมัวนางเต่าพื้นที่ตื้อกูย่อจู่เต่าเจ๋งฟางมาเจ้าเลยกูจ้อหนูจื้อกูใช้จวดฟ้อยจวดเลยนางป้อนถั่วเต่ามาปัวฮาตาย่อจวดนู้หนัวเจ๋งมัวนางเต่าเต้าหิงเลยย่อจัวช่างเจ้าเฝ่งปวนเตอะไทยแหล่อังมั่วเก่งขอเชิญมานางลูลู่เฝ่งเดานางยูลู่จัวลู่เสงแม่ฮ่องสอนแจ้งใหม่แจ้งไฮลำปางน่านอุตรดิตตากพิษณุโลกพิจิตรฮัลุเสงเพชรบูรณ์มาย่อจัวนู้นวลเตอะฟัวจวดจ้าย่อจัวกือยังเลนเตอะเน่งเก่าอ้อจู่เน่งเก่าเจ้าองศาจ้อฟัวจัวกูย่อจัวกือยังเลไปเจ้าจู่ไปจบแล้วองศาฮะมัวจวนเจ้าเลนเดอเก่าจู่เน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูเต้าหันจื้อเลยหนัวฮะตาอานุติอาจื้อช่างนู้จวนจื้อน้องมึงหนอจื้อรอนู้ติอีหนัวมึงจืนจัว
นูติช่างรู้จั่วลินตู้หนัวนมากูเจ๋งม่วนนางดาวดาวเห็นแหล่เก่งขอเชิญมานางลูลูอ๋อนางย้อยย่อจั่วคือยังเลเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฝ่งปวนดักไทยแกลอ้างมาวิเลนเด้อหนูเจ๋ไปจอนะจึกตินิ่งจังไม่ย่อเจอเลยจอเซ็งคือปอตั้งกูเต้าหาตั้งหนูเจ๋กูอยู่จู่เต้าเจ๋งฟังเนอะนางลูลูเห็นเลยเต้าเก๋มองขอตื้อหนูหลอกกูอยู่จู่เต้าสวดสื่อจวนดักเก๋จังก็จังเช่ฮะไปอยู่เต้าบ้างเกาบ้างชอตีไทยนางเถ้าคือนางลูปิเกียนุเจเป้ชาเลมตีไทยเต้าเป้ทุเข่งช่อเจียนดูนางจังหอเต้าใจเข้าถั่วหอฮะชื่อตังเลนเต้าเล็งตือคือไม่ย่อจัวพื้นที่เสียงเชอเกเราชื่อย่อจัวเต้ขอเชอคือยอมบวนดูเกลหังเกลย่อจัวทางผ่านเกลโลเราชื่อเต้ขอเชอคือช้างช้างมาโยเต้าเจียงฟางจังตูเต้าป้อเต้าหอนางลูลูมาเจอเลยคือเจ้าหนูชื่อคือใช้โชว์ฟ้อยจวดเลยนางป้วนถั่วเต๋ามาป้วนหาตาอีลูลีเปลี่ยนออกมานางกูยอลูลูเห็นเลยมามั่วแกงขอเชิญหนูเจนางลูลูลูนางลูเจ้าเจอวจัวอังพอพอซ้อซ่องเต๋ามั่วเป็นสื่อตูต่อป้อเต๋ามาวีเล่นัวสุดเล่ากูยอเต๋าเจงฟังฮะเนอะเอกูหอมมั่วเจ้าลูช่างเต๋าเลยนัวจัวสดเล่าเต๋าเป้าเลยนัวเอไปจ้อน่ะจึกตีนิ่งจังสดเล่าเมย์ย่อจัวรู้จอตือรู้เสียงตือพื้นที่ตือฟัวจัวช่องเลยแจ้งซื้อช่องต้องเต๋าฮันเต๋าสู้ต้องตัวกงเก๋ลอเจทางเปเต๋าจวนเดินดูสู้ต้องจัวฮัลลูมองเต๋ารู้เสียงจังใหม่เต๋าตัวเต๋าจัวตุ่มเบอร์สู้ต้องคือยอมสุนซื้อเป้อ๋อช่างเจ้าสุนสุนช่างเราซื้อคอมเมนต์ตัวเต๋าจัวตัวเพจเฟซบุ๊กคือยอสวทเชียงใหม่ AM อีเซ็งเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะเจ้าป้องยื้อกึญยอดโซหูติ๊กต็อกเมกูช่องต้องเต๋าทางเปตัวเต๋าเนอะเออีปลาหนัวหนูเจ็บกูจออีช่างเกลอเจจัวเปสดเล่ากงเกลอเจอัวเกกูลูใช้จอมต้องเต๋ากึเมสดเล่าชาวตัวกูหมังจ้อกังลูเต็นต้องเต๋าจัวเปจ้อน่ะจึกตินิ่งจางป้องยื้อสดเล่าอ๋อเอ็นจื้อมองหนัวหนูเจ็บกูยอลูจออีช่างสัวปังเสียงกูมอลุ่มไปหาตาเจ้าจื้อจ้องมากูยอมัวจะลูจอจวมอีเลงน่ะเจ๊เสียงมงย่างย่อจัวลูชอห้อยงูลูเสียงตากมากูเดาสุต้องตัวหาตานางลูลูเห็นเลยวัวจัวเจ้าลือตังเหล่าเจ้าจื้อจงไก่ล้อเล่มากูสั่งทออีช่างสัวปังเสียงคือหาจูก้องลงจื้อม่วงไก่เล่นเดาเจ๊กูหอมบ้างเต่าช่างสัวปังเสียงคือมอลุ่มไปหาตาเจ้าจื้อจงกูมัวช่างหนัวจะลูจออวกกระตุ้งฮะมัวจะลูจออวกเก๋หล่อเจ๊จัวเป้สดเล่าลูกงเกลอเจอวดเกเออิปลาหนูเจกูมาเลยจ้อกังลูเต้นต้องเต๋าจวมไปจ่อหนะจึกตีนิ่งจังพงยืดสวดเหรอ

อหรือชาจัวเป้สุดเลยลูกกงเก๋เราเจนงอัวเก๋หอฮะอีเลงอาพงยือหูเพจเฟซบุ๊กกูชลุ่มเบฮาตาเย็งห้าก็กูหนึ่งตัวฮาตาเอพิกีย่อตัวพื้นที่อำเภอพบพระลู่เสงตากนางปัวลู่มากูเต้ชื่อเตาฮาตาพบพระอยู่ลู่นางรอชื่อชื่อลู่เลยจังเนาะตัวชื่อมาเจ้าเล่จ้อหนูจื้อกือใช้ชัวฟัวจวดเล่นางป้วนถั่วเติมมาป้วนหาตาลู่ลีเปลี่ยนเนาะมานางอยู่ลู่ลู่เล่นางอยู่อ่านเต้าย่อจัวเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฟ่งป้วนเติมไทยแกล้งอ๋อมากูมั่วจะเสงเจ้าเล่กือปอตั้งกูเต้าหาตังกือแม่ห้องซ้อนเจ้งใหม่เจ้งไฮลำปางน่านอุตรดิตตากพิษณุโลกพิจิตรฮาลุเสงเพชรบูรณ์มาลุเสงตากเยอะอีลุเสงเกือบนางลูลูเลยฮะต่อชูมากูกูจือเป้าเมงเจ้งหาตายยศลูจัวอำเภอพบพระเราชื่อจือลูเลยจังเหรอมาเยอะจู่ย่อช่อใช้เจ้าเลยจ้อนหนูจื้อกลมอุตุนิยมวิทยาเกือบย่อจวนดักบริเวณย่อจัวหูลุเสงตากหอนย่างคางใช้จวนดักลุเสงตากหล่อเหรอเอชาลีเป้าหาตาย่อจัวพื้นที่อำเภอพบพระนางยศลูเราชื่อจือลูเลยเอวช่องดาวคือช่องดาวดาวตัวทางเปอเกออวช่องดาวจะมีจอสติกเกอร์ฮะเมเลเกปังจวนนากดไลค์กดแชร์นาหัวใจตัวดาวดาวจกูฮะมาอวช่องดาวนะฮายอีแรงพ้องยืดจวนจื้อสุลุมเบฮาตาอิงลีนั่นหรอเตะเถากุญยังกะลุมเบยุ่ยเกมาร่างลู่จื้อปูจกูฮะอ๋อก็ฮาตาก็ย้อจวนก็ย้อจวนเมืองหงสาแขวนชัยบุรีมาต่างชื่อนวนางสังสือตั้งต่อลูหนออวดจอมดาวคือฮอคาตัวจัวเป้สดเลยเตาเป้ามาโยคาตามีย่อจัวพื้นที่คือนางลูลูเอต่างชื่อนวเมสังสือยัวเตาเก้นุเจยัวเตาสวดสื่อจนเด็กเก้จังก็จังเชฮันเนอร์เอสังลูชวดหนัวเชิจู่จัวเปย์ย้อนน่ะจึกตีนิ่งจังพงเยือเอลูชเหอกูชะใช้เกินเกาเลตื้อยัวตังเลยฮะมากูยัวลูจออีช่างชัวปังเสงอวอีช่างต่อกันเก๋อเอยอช่างหนัวจึกเกินนั่นหรอสังลูจึกปูฮะอ๋อวิยอตาชัวเหอยัวตังเลยชัวกูยังเล่อเป้นาทีเหล่าซื้อเกกูจัวม้อนดูสู้ต้องจัวฮาลูมองแต่ลูเสงจังใหม่ลูเสาบอกเลยหนัวเหล่าซื้อเอพิกี้เซิร์นจูเถาลู่ชื่อเหากือเย็งเลนเต่ากือฮาตาจื้อเต็งจูเจ้าเต็งไปมาจากข้างลู่ซึ้งซื้อหลัวอวดจอมเต่าจูไม่สวดเลยสวดเลยย้อนจอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้ไม่โชเฟอร์
1: เมอซุงค่า
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ปปรากะเจอโคโพปปรากะลือปรากะญอสุหากอสหากอตาชะกะตอเลจอปาโมสาสมูลอพีตาดิยอภาแกปปรากะลือปรากะญอดิยอภาแกบาจอปาโมโดกะเตอ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: หูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ดอปูแบบปากหยอบโคในเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลยวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ

我们就不能我们就不能到不外不外要破个不过到大家就到我们哈喽靠昏那里来的人女那里还都过了撒拍了到了达了所我到清迈的到你呢สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตุกลสัตยาดิเจเสมอนอเวจอสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยเกลอสากรมมอสก็โทรศัพท์แฮคอเซเจ0532760007เมตเนบันดากาเลกว่าดอปาดิโซเลFacebook อาปูเมเกเลติ๊กต็อกอาปูเมเกเนาะเดอเนอแฮกิโดกนาตาสักเวียนตาแฮกเวลอตะกะโตเกกุเกไลค์แชร์เฮกิเฮบาลอซาจะเกซึซูทอดอปูเวเตกาตึเตกาตึเนาะอ่ะตาตินิญาอีจะกะเทกะตอพาตาสุมือซัมมือตาสวิซาเชอจะกะเชอแลติเลดอปูเวปะกว่าดอตาพบกันโดกนาตาพอกออูเวดะรัดโดมาลออืมตากาเลบาซาเคดกนาตาสักวีแล้วก็เคยคอมเมนต์ล็อกเว้ยๆจ้ะนี่ตาตินิญาอีเนตาคือเจาะเลิกเจอซากะเตคือดับปูแวและตุกโคดคันในบาคือเลิกปะก็เลปะบูเรบาเรอาโกเนาะปะบูเรบาเรมูเดอะตาเคสุเคซามุนเนาะจิเหรอเนาะกาเลบูเรบาเรเนาะดิซอเลเปหวยเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลตาตินิญาอีอัปเปอร์ทอลีจะกว่าเลเฟซบุ๊กอ่ะปูปะปลาพาลอตาคือจอนตาเบลูลากาดาบาเตลบูเกบาเกนอตะชะกะตอเฮติเลอะกอนอบาตกะกาอูดิระเลบูเกบาเกดิบะนอตะชะกะตอตือดิบะตะจาคอลยานอจะเปลือดบลูลาปอญามาชาตบาละนอสลากินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1กันยายนนี่คิกะโทแซกซาคุชิคุยอะเตเวดาดิเนเนาะอัปเปอร์ทอเวดารางวัลที่1เมเวดาเลซิง417เนาะ417212เนาะ417212เนาะเออการระบุเกบาเกียมูแก้ทอสิทธิ์เทกะเนาะตึบีแล้วก็เนเจคือก็แกวเนาะ417212ขอดอลเลอร์อาเวตอูเมวดาเลอร์ปากกอเลอร์จะเกบอบบาคือนาเมวดาเลขหน้า3ตัวดอลเลอร์เลขท้าย3ตัวเมวดาเลอร์แต่แม่ยาเซิร์ฟเลอร์ดอลเลอร์ตลอดคีเซิร์ฟเลอร์เนเนาะเดนเกอร์โทกว่าเรากว่าเล่นตาคุบเลอร์เนแต่ไม่ยาซื้อเปลือกในก็บาเมลโลลอซาดิสโซเลจะซักบอบบาคือนาคายอเนาะก็บาเมลโลลอซาแม่ตลอดคีดอกซื้อเปลือกในดิเนเจเนาะก็บาเมลโลลอซาแม่เนาะคอมโยเลนตาบาหรอเลขหน้า3ตัวมีกี่เลขท้าย3ตัวมีกี่เนาะอ่ะแล้วชนเลขหน้า3ตัวเนี่ยคิดกว่าเล่นตาเบเนแต่ไม่ยาซื้อเปลือกเนาะนึกว่าเรากว่าอ่ะปืนถอยดักคิดละเนาะเติร์ดละปืนถอยดักเลย257เนาะ257คิดละปืนถอยเลย346เนาะ346อันนี้ครับตําแม่นยาซึบเลยนี่มันถูกกว่าดอกกว่าตาขอขอดอเลอร์เลขท้าย3ตัวดอเลอร์เนื้อตาอาซากะกึเตซึบเลยนี่เนาะอัปเปอร์ดอกคิดละเจอัตเตคดอัตโตคดละในเปิดถอยไว้ดาเลอร์136เนาะ136ขอขอเปิดถอยดอเลอร์คิดละเมวดาเลอร์740เนาะ740ขอขอดอเลอร์อะคิปเลอร์ลอร์คาบก็เลยเลขท้าย2ตัวเนี่ยคือเน้นตาละกึเตคิปเลยนี่หรอมันถูกกว่าดอกกว่าตาคิปเลอร์ลอร์คาเนาะเนาะเปิดถอยไว้ดาเลอ04เนาะเปิดถอยเลอ04อ่ะนี่แหละที่หล่อนตากับบุเกบาเกดซักคือจะนะบุเกบาเกมูดาบักคอดอลเลอร์มือนี้มือซอนเลอร์พับพอลาแค่ก่อนเนาะเลอร์วันที่16แค่ก่อนเองกะเฮเนตาเซิร์ฟเลตาสวีจะเชิญติเลอร์ดับแหวกกระดกหน้าตาพัวก่อก็กันเนาะ

ก็เตอลินเนาะตาสวีบาก็คือเริ่มโมโอเพลตาสวีตะเผยในไม่ก็นาทอเดซื้อจืดทอกเริ่มโมเลปาเนาะลอชอดาเวปลาเลือดเฮาจอจืดเริ่มโมเลปาบากากันหนาไว้ดาเดเมทิลล์เมทิลล์เมไว้ดาเล่นตลอดตาชมโมแล้วสูบปูซับปูในตะโมมาซาดินเนดินเนดินเนตะโมเกกว่าเชื้อซับโมปาคิดตะโมลืออ่อนลืออ้อซาตะโมเกอบูซับบัชาตาติตาอุเวดาระหรือเต่ามูเนมาเตเซบะเนาะมาซาเลนิจันเนจะชั่วโมงเต่ามูดิซอยเนี่ยประตูก็ปวบๆหรอตาเอตากุยเลหิหลอลหมดลปาเนอวะโอเนาะตมโมเกซาลเซียตมโมเกตมโมเกพ่อคือซาลหมดลปาตมโมเกบัชามาเตเซบะเมเวดาเลตาติตาอุเลปะเต่ามูดิซอยเลปากาเคยได้สิญญาบะบัชาแปลในปุกจ่าในปุสิญญาดับเวเนาะดิเนาโคเนตบานมามีบะเลเลดิโซเลเกกว่าเชียคินตาเดทลือบากิวว่ามันจะเซบาเดบากาตื้อเลโทรศัพท์ตัวโดดตัวโจอัมหัวปาจะเซบาโทรศัพท์อักลื่นตาไม่ตัวโอบาเนาะตาเสียดผ่านอีเดอร์เนอร์นอบาเลวิทยุก็หลือหล่อแต่ตอนยายอีเซเจเนาะนอบาเฮคอร์ตื้อเลดีเจสปีเนาะเวจอสปีดีเจเสมอเซเจเนาะสุดขีดกอดนึกเกิดขึ้นเนี่ยวิทยุจะเพลิดเพลินเห็นเมื่อเลอักนาดอวิทยุดิโซเลเปิดตามมาหลอดตอนยาอีวิทยุที่สอนเลยอัศว์เซนเลวดาตื้อจากนี่เมย์เกิดเมื่อเลยโทรศัพท์ตัวเปลือกว่าโทรศัพท์จอกแค่นี้เราปริ้นได้ดูเลยจีเนาะเดี๋ยวมาจากบาปริ้นเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตตาตาที่แล้วก็ชอดมาเดี๋ยวเฟซเดี๋ยวเฟซบุ๊กติ๊กตัวติ๊กต่อตาวีเดอร์เมื่อเลยให้กวาดดอกลาเนาะข้อเดี๋ยวเดี๋ยวบอบบะบาคือเลยตาซื้อจืดสัญญาเลยตื้อเลยอักก่อข้าไม่มีเลยวิทยุอัปูเนี่ยเนาะอัศว์โทรศัพท์คลื่นไม่ตัวนี่เนาะบอบบะแฮตื้อเลือปโอบาคือตาซื้อจืดสัญญาแต่ตากวีก็ทอนมีนิสสารลอตีลอเช่นแก่เนี่ยปันตากาพลตากาลีเนาะซื้อจืดบ้านน้ำมนต์น้ำปากเพื่อเลตลอดเนาะอเวเนี่ยไม่ขึ้นเนี่ยวิทยุไม่สอนไม่แซเนี่ยไม่เหนียกันหนาเวดาเทเลเลอันหนาหูเวดาโนโอชูเทเนื้อเบมือซาพีเนี่ยซ้ำมือลีเนาะอามาแซเลนเดจเนาะบัชาตาก็มีเนี่ยต้นเมลเลตาญอญอบะเนาะบาร์กาเตดาชั่วโมงคดีชั่วโมงทบแอบัชามาดูมาเตเซนอคอบันนี่เนาะตาติตาอุเวดาอามีอาจารย์จะนับปุ๋ยเนาะยาได้จะโต๊ะกอบาเจปากกาคือทำด้วยลากาเดโต๊ะกอบาเจเนาะเดอร์บาเฮกิบาลอซะมาเกก็เติบแพ้เลยเป็นมาเซแกปากุปัญญาลาเกก็เติบแพ้เลยเป็นแกเซเนาะเปลี่ยนนี้หรอเดอร์โมป่าเดอร์ก็สุขคือซาคือดาตุบามาสุชิซาชีบะตะโมเกซาเดเกียวเดเซบะบากาเกียวในชัวเจเนาะเกโอนในชูเดอร์มาถอดกันเด็กก็มานตาเดอร์บาขึ้นเน็ตโลขึ้นเน็ตเจ็บบากาอุซี่หมดแล้วเว็บบอกรตาเกตลาดตลาดดอสเซเนาะดอสเซดอสเซคิเซเกตเซนบาเดียดฮักเฮนีปัดลูกว่าเจ๊กเด็ดถอดก็มาซูเดอร์เคสูเคซาแล้วนึกอดติตีเนี่ยไม่ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเกเนเตอร์เตอร์บากรีดิเจ็บบ่ะเนาะดินยาโคเนี่ยมาเพลมาเซตบาสุชิซาชีดิบ่ะเต่ามูไปขึ้นดอกระดาษติลอกันหรอซะบ่ะโมปาเนเทลเลสีญาไปดาโนชูดเลยเนี่ยอาตามือสูมือซาเดอร์โอเลอร์อากอลีเนาะดับเบิ้ลแวร์ก็กะเนาะที่แบบมาสุชิซาชิบะเนาะจักกว่าเลยดับเบิ้ลแวร์เฮตุดูตัวโจยาบากาเตะไปได้ซัมซื้อจื้อเนาะซื้อจื้อเดอตามโมเกซ่าตามโมเกกว่าเชซาเคียเกเดเซบะอีกานับปุ๋ยเนาะที่แบบสุชิซาชิบะมาเล่นตาโอเล่นตาเนาะเดอไม่เซมบะซื้อจื้อสัญญาถอดไม่เซตตโลเกตตโลเกตเดอซื้อจื้อสัญญาถอดเนาะบาเลวิทยุก็ลือหลอดแต่ตอนยาอีเซเจเนาะเดอเฮกิเฮบะเลติเลปากญอพอก้อกะเนาะตึกาตึกาเนตุกกอตอมูตลอกะหลอซะบอกบากาเนชั่วโมงดาเตดาเซเนเตดาเซเนาะเดเตเวดาบัมมาดินเนดินเนมากเนกยอกยอนมามาเลดินเนดินเนอีปัมมาปะตะชั่วโมงเนปะชั่วโมงบัมมาเตเซตติเตอเลปะตอมูเนอันตึสิญะบะโอเวดาเปมีเปกะจะเนาะดิเนโคเนบะเฮกิเฮบะหลอซะเนาะมากิกะเตแพเลปะมาเซเนาะดิเนหลอเนาะอ่ะแลกดอลเลอร์ตาก็เจาะบาก็คือเลือบัตรประชารัฐอะไรอีคัดดอปเปอร์แวร์โทรศัพท์ตัวดูดตัวโจกันบลื้อละกันดอจิโดเตเวดาตาเตลัดมือคะแนนแต่อัตินี่ละส่วนแม่ยาปะเนาะอัตินี่หรือเปล่าเนาะดอปเปอร์แวร์อันนี้กี่ล้อเตลไล่หรอเลือบกันเล็บบัวตาตาคือตาขอดิสอนเลือรัฐบาลเห็นหรอเวดานี่กี่ล้อเตลไล่หรอเขาส่วนแม่ยาปะเนาะส่วนแม่ยาปะเดอกันนี่กี่เตลาเซอร์ปอเนาะกันนี่กี่เตลาเซอร์ปอเดอปลาเลอร์ปลามีปลาสาเลอร์เนี่ยและชุลามีชุลาสาวิตาเตเวดันตันเนี่ยอันเนี้ยมูลทุบบะโยชน์สายอุตานอมีบะปลาเลอร์ชุลามีชุลาสาละปุขีมหาลีนะตาอัมเมปะชุลาปลามีปลาสาละสอร์บลอมอดที่ดอกก่อนเริ่มมหาละปุขีเนี่ยบากาเตเวดันสตาร์ตันเนี่ยเลยเนาะอันเนี้ยมูลเนี่ยบะปลาเตเลอร์
บาเล็กๆกะกิเนาะดิซอลยื่นอุทธรณ์ชื่อถอดเนมีนสาเลอร์อัสซอร์บลอดเนาะดิซอลปัดดูบับกาเตเวดาชื่อถอดซิเนาะจัทเลอร์อปุขีพาซิลิตึเลกแค่นี้ตึเลลันเลอตึลันใหญ่เดและชื่อถอดเซดิกว่าเนาะกว่าเล็กกว่าเกดอปปูเวเลอร์อำเภอมุจิปัวเนาะดอปปูเวเลอร์อำเภอมุจิปัวตึลื้อละกันเนี่ยจะเลทีตาก็จ่ออัตโตกอดิซอลเลอร์บัตรประชารัฐอักิรคันเนี่ยอัตาอัมมีอัสซาเปิดหอเลอร์เตเวดาสเก็บพนักงานบริษัทเนาะเก็บกำมันเลตาโพเตอร์เนบัตเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอัคคอที่โคลมัสซาดิเลจาเลตาคันเนบักคึกกว่าเลทีเนาะเดรัตหลอกบักกุปัญญาตุกอเวดาเลออำเภอมุจิปุรปาเนี่ยแต่ดาสัมมิสสารแล้วโอเกเลอร์ปะเกเลอร์พนักงานบริษัทเนาะคอมโยเลเก็บประมาณเลตาโพออบาจิบือขอนแลรอชั่วโมงจ่อให้เปื่อที่ขี้แหละปันล่อนี่ค่ะเวดาปะก็จะขวกรถลาแต่ดาเออสัตว์เกเนาะขอบาประมาณเลตาโพดีเนี่ยตัวอุบาสัตว์เนบาเนาะขอบากันยนแลเลเยสาตามาหล่อนและแจ้งความรัฐละเนาะเดออคอที่ขอลมมาซะดิเลยได้จะแลปะก็คึกว่าได้ทีเนาะตลอดตีล็อตแชมไม่อดทออําบาค่าคือเลอประมาณหลิมาจาบาค่าคือเพื่อแหละเพื่อแหละเมก็แฮกกัวตาโอมีเมียเมนี่แหละได้จะแลยะซาก็คึกว่าได้ตลอดตีล็อตแชมไม่อดทอตลอดตีล็อตแชต้าเด้อจะเกิดแฮบบอบาคือดอปูแวและซูอเมญาปาดอเนาะตะคือจอแค่เกตะคือจอเลยแฮปูดอซอจอและชุลมีชุลสันและเกเลเกมีซาดิซอเลยยืดอุทอนอะตะแฮปูดอเลิกแกพนักงานบริษัทเนาะเดอามากิดอซาลิจาเลดลาดาดอนี่ครับบักคือกว่าขอดที่ขอดโลเนาะบักคือกว่าเนาะเนาะตาคือจอดเลอตาลอตีลอเชียนตาไม่อดทอจะเกิดแฮแต่คือดับเบิ้ลแวร์มือกาพัตตีเนาะและก็นาดอตาสวีดเพลือไปแต่ตาคือจอดตาตาเฮกีเฮบาลอซานตาโนบาตาสวีและสระคือพอตาอาเตเวดาเลอจอบขออตาเฮวีเนาะจอบขอตาเฮวีบากกาเดลาวลุคุเลเวปูโอริเกอุดก็เกียวกิเลกเจโคกลดละเตอมูเดเรเนอุเวดาตจิกาจิบาเนาะบากกาเดตะเกบาเดโอลุคุเลเวปูตทีลาซันตาเดเตอมูเกเดอุดจิกาจิเนาะตะสวีตะเพลกนาเพลตะพาพอจะได้มาโอเพลตะพาพอ

cái từ đó li nó ta sẽ vì lên đập về khi cái nào muốn còn đấy là phát tì ta gọi là phước rẻ không lẽ nó phước rẻ có đó lơ và โทรศัพท์ตัวดูตัวจบการเลือกคีเนโอดิตามุกนาซาเลสระโยฮาอัตตาสวิลลอลีเนาะอันนั้นก็อาก็เมียมิเลโยฮันนี่ก็เนาะก็เมียเลดอปูเวดิโซเลปาคริปโฮร์ปานิเดี๋ยวจะคือแทกต่อพาลิตาสวิสระโยฮาตาคริปเลบาชาดอปูเวเลคือดูกันนาตาสวิลสหกอโอดิดอเจดอเนาะสหกอสระชิสวิชานาตาเจอคือแทกต่อพาลิเจเนาะมาซาดิโลตาสวิอาตาสมือสามมือแล้วจะแปลคือดอปูเวบาซาเจียเมรุบาซาบาเนาะตาคือจอนตาจะเกิดเตปกันนี่หรอจะเกิดซึดแรงกันนั่นเลยตาสมือสามมือตาสวิซาเชอร์ดอเนาะก็นั่นเอากว่าเลยสหกอเนาะสหกอวีตาเดอแค่ก่อนกันเลยเลยสระโยฮาอัตตาสวิตเพลคิปเลเนาะตาสวิตปอดทอละเนาะก็นั่นเลยแล้วก็ต่อก็ต่อเนาะก็นั่นไม่มือไม่บาซาเดอเฮกิเฮบาลอซาเซเนาะกดไลค์กดแชร์แฮตัวดูตัวโจเนาะอุกิโอก็ล่ะซาจานี่เนาะตบะเมลปะมาดะตะกาบะเนาะตบะเมลปะอุตะกาบะเฮเซเชกากุ้ยกุ้ยจานี่

ดอปือแบบกันโดกันนาตาโพก็กันเนาะตับลึกเลปือชายชาตรีเจอาเฮดโดกันเลทาเนาะเทวดาสิโมปอสิโมปอทุโบตาเซทุโบเฮจอสิลาเคเทวดาดินี่เนาะก็ไม่เลยแม่ลอยอัตเตนีอภควาจันนี้ก็สิโมปอทุโบตาเซทุโบเฮจอสิลาเคนะอะคอมโยดิเลจะหลอดับแบบกระโดกนาตาโพนชมโมกัญญาดอกกว่าตินี่ยาอีกระโดกกันเลทาเดตุนี่ตุนี่สกอจเนาะอะเกตาละกีหลอเนาะเกตาละกีซิโมปอทุโบตาเซทุโบเฮจอสิลาเคเออเนาะตุนี่สกอจก็ทาเลอะเตวดาปาคิออญาสุควาเนาะลอกอะเตวดาปาคิออญาสุเอเนาะตินีรเพลตินีรเพลตัวเนี่ยสกอตเจนตากาเลตากุบากุเซลเลนหรือเลทาเดแฮกเวลอดิโซอิเซนะเวลอดิจะเกิดพาทอคือดับเบิ้ลเนกันนาสกอตเนกือฮือกันยากันเนโดสกอตเลนหรือเลทาเนาะแต่หันยังอีโอชัวเทรดเบมุซาพีก็กะจะเกิดเตระเปย์หรอเดกันเด็กก็มาอุดิระซึ่งเลตคือเรื่องแบบมาเกดอลิคิดนี้เนาะและกันนาเกเลนหรือเลทาอาเตวดาปภาวัตทาเนาะทาตาอีเนาะทาลิคีทาลิเปลือปักกี้จิตเตอร์ขอปัดทอมมือทอปการตาปักอื่นหรือมาทาค่ะเนาะดีนาโคนเดอร์อ่ะปักกันแหลกกันนาสกอตตาติตาเชื่อก็ต่อเรื่องเนาะดับเบิ้ลแวร์มือกาพาตีพื้นพิลเลอร์ขอบบุคีเวมเฮอร์ซออ่ะอื่นหรือมาทาเนาะกันนาสกอตดอกกว่าเนาะ

0: Notle.
1: Notle.

0: 夢はもたい。
1: さみ
2: だ。これこれ。
3: うん、やっちゃおう。
1: さみよ。

Ah!

के नौते के नौते हाँ के नौ

0: 올려야지
1: Let's go.

0: Sicole.
1: Sa.

Ta vì sức khỏe, vì sức khỏe. Ta chờ sức khỏe, chờ sức khỏe.

Lord, it's a

Namo Bhagavate Vasudevaya.

Thì đó ca thọ lượng

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือพลิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมยังเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมาดีชัยโย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย M82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกส์ต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย M8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
3: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับ จะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมนะครับ
5: ซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่เพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นหนึ่งนะครับจากนครปฐมไปที่เขาย้อยจากเขาย้อยเราจะวิ่งเข้าไปทางแก่งกระจานและจะมาทะลุที่ปานบุรีนี่คือเป็นถนนคู่ขนานกับสาย4หรือสายเพชรเกษมทางภาคใต้นะครับซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์
2: คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
4: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนายปันแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต
6: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่
7: ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟต์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟต์โลนดอกเบี้ยต่ำ
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศิหาศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนบริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
8: ายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเอง พร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงศิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดติยาคันยังเทียนรายงาน
1: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์ฟลูฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
10: ่นายทวีศักดิ์คณะเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลฟัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการณ์แนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์โฟลว์ฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.3 ล้านไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 1.8 ล้านไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1ล้านคนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Radar Flow Flood 2023ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันมาลีรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์มีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
16: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
15: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
16: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพนนโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็น

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อสามบ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่สองให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่สามให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่หนึ่งทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไหม้โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วยอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างๆยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนเท้าสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทชาพระธิดาให้เท้าทัตรถได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิษหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระไทยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิษราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิราบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริ tha ซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตรจึงให้อริ tha เป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อาลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตจึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐพระชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านอย่าว่าแต่จะฉุดฆ่าพราหมณ์เลยแม้แต่เพียงแค่ทาสของพราหมณ์ก็ไม่ควรที่ผู้ประเสริฐอย่างท่านจะฉุดฆ่าให้จมน้ำสุโภคะกล่าวว่าพราหมณ์ชั่วแกคิดจะหลอกข้าให้ปล่อยแกหรือข้าไม่ไว้ชีวิตแกแน่แกแอบต้นไม้ยิงสัตว์ซึ่งมากินน้ำเห็นพี่ชายข้ารุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศพี่ข้าพาแกไปเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่แกกลับเนรคุณพี่ข้าวันนี้กรรมสนองแกแล้วยื่นคอแกออกมาข้าจะตัดเสียให้ขาดพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้คงจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่จึงทำใจดีสู้เสือกล่าวว่าใครๆไม่ควรฆ่าพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้สวดอ้อนวอนผู้ประกอบพิธีบูชายันเพราะผู้ที่ฆ่าพราหมณ์ย่อมไปเกิดในนรกสุโภคะได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความลังเลใจคิดว่าต้องนำพราหมณ์นี้ไปยังนาคพิภพสอบถามพี่น้องของเราก็รู้เองจึงกล่าวข่มขู่ว่าถ้าเช่นนั้นพี่น้องของเราล้วนเป็นคนฉลาดรอบรู้มีชื่อลือชาอยู่ในนาคพิภพเราจะให้พี่น้องเราตัดสินครั้นสุโภคะกล่าวดังนี้แล้วได้จับคอพราหมณ์เนสาทะเสือกใสไปด่าไปพรางจนถึงแนบพิภพพระพรหมสร้างโลกขณะนั้นอริฏฐะนั่งเฝ้าประตูปราสาทเห็นสุโภคะจับพราหมณ์บังคับขู่เข็นทรมานมาก็ตกใจจึงเดินสวนออกไปห้ามสุโภคะไม่ให้เบียดเบียนพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์เป็นบุตรเท้ามหาพรหมถ้าเท้ามหาพรหมรู้เข้าก็จะโกรธว่าพวกนาคเบียดเบียนบุตรท่านจะทำให้นาคพิภพเดือดร้อนในอดีตชาติก่อนมาเกิดเป็นพญานาคอริฏฐะเคยเกิดเป็นพราหมณ์บูชายัญจึงพูดตามสัญญาเดิมที่ตนทรงจำมาในอดีตชาติอริฏฐะเรียกสุโภคะและนาคบริษัทมาได้พูดสรรเสริญพราหมณ์ผู้บูชายัญเป็นอันมากว่าพี่สุโภคะยัญและพระเวทที่พวกพราหมณ์บูชาไม่ใช่ของล้อเล่นผู้ติเตียนพราหมณ์ก็เท่ากับทิ้งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจและทิ้งธรรมของสัตบุรุษพวกท่านอย่าได้พูดเป็นอันขาดว่าพราหมณ์ทำกรรมด้วยการเนรคุณภูริทัตอริฏฐะถามสุโภคะว่าพี่รู้หรือไม่ว่าโลกนี้ใครสร้างสุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้ อริ tha จึงกล่าวว่าพวกพราหมณ์เรียนไตรเพศพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายและพวกสูตรเป็นผู้รับใช้วันณะทั้งสี่นี้ท้าวมหาพรหมเป็นผู้สร้างท้าวมหาพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้ผู้ที่เลื่อมใสให้ทานแก่พราหมณ์ผู้เป็นบุตรท้าวมหาพรหมไม่ไปเกิดที่อื่นแน่นอกจากสวรรค์แม้เทพเหล่านี้คือท้าวธาดาท้าววิธาดาท้าววิรุณท้าวกุเวนท้าวโสมะพญายมพระจันทร์พระวายุและพระอาทิตย์เป็นต้นแม้เทพเหล่านี้ต่างก็บูชายันและทำบุญกับพราหมณ์ผู้ทรงเวทมาก่อนทั้งนั้นท้าวอรชุนและท้าวพีมเสนผู้มีกองทัพน่ากลัวก็บูชาไฟมาก่อนผู้ที่เลี้ยงพราหมณ์มาตลอดตามกำลังศรัทธาด้วยจิตเลื่อมใสจะได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งอย่างแน่นอนท้าวมุจจลินบูชาไฟให้อิ่มหนำด้วยเนยใสก็ได้ไปเกิดในทิพยคติท้าวทุทีปะทรงมีอนุภาพมากสละราชสมบัติออกบวชก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพระเจ้าสาครราชทรงปราบปรามแผ่นดินไปจนจรดทะเลรับสั่งให้ตั้งเสาสีทองงดงามสำหรับใช้ผูกสัตว์บูชายันได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งพี่สุโภคะพี่ไม่รู้อะไรรู้แต่จะบวยตีพราหมณ์เท่านั้นพี่รู้หรือไม่ว่าแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรเป็นที่สั่งสมหน่มส้มเพราะเกิดจากอนุภาพของพระเจ้าอังคโลมบาททรงบูชาไฟแล้วได้ไปเกิดในนครของท้าวสหัสนัยในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่าอังคโลมบาทตัดถามทางสวรรค์กับพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์แนะนำให้เข้าไปป่าหิมวันทำการสักการะพราหมณ์และบูชาไฟพระองค์จึงพาแม่โคนมและพระมเหสีไปทำตามที่พราหมณ์แนะนำส่วนนมสดและนมส้มที่ยังเหลือจากพวกพราหมณ์บริโภคอีกจำนวนมากให้นำไปทิ้งในที่ต่างๆสถานที่ทิ้งนมสดและนมส้มได้กลายเป็นแม่น้ำคงคาแม่น้ำน้อยใหญ่และมหาสมุทรไปแม้ท้าวมหาพรหมผู้ประเสริฐมีฤทธิ์เรืองยศก็เคยเกิดเป็นมานพทำการบูชาไฟมาก่อนจึงได้เกิดมาเป็นท้าวมหาพรหมผู้สร้างโลกนี้และโลกหน้าแม่น้ำภาคีรถีภูเขาหิมวันและภูเขาวิชชะภูเขาเหล่านี้คือภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาคิชกูฏภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสพะภูเขากากเวรุและภูเขาใหญ่อื่นๆกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายันได้ก่อสร้างไว้ในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งตัดถามทางไปสวรรค์กับพวกพราหมณ์เมื่อได้รับคำแนะนำให้พระองค์ทำบุญกับพวกพราหมณ์พระองค์ก็ได้ถวายทานอย่างมากมายแล้วตัดถามว่าทานของพระองค์มีผลหรือไม่เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่ามีผลแล้วแต่อาสนะสำหรับพราหมณ์นั่งไม่เพียงพอพระองค์จึงรับสั่งให้ปั้นอิฐสร้างอาสนะที่นอนและตั่งถวายพวกพราหมณ์ต่อมาอาสนะที่นอนและตั่งเหล่านั้นได้กลายเป็นภูเขามาลาคีรีเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าภูเขาทั้งหมดพวกพราหมณ์ผู้บูชายันสร้างเอาไว้อริ tha ถามสุโภคะอีกว่าพี่สุโภคะพี่รู้หรือไม่ว่าเหตุไรมหาสมุทรจึงเค็มจนดื่มไม่ได้สุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริ tha ผู้ตาบอดจึงรุกรานพี่ชายผู้ไม่รู้ต่อไปว่าพี่ไม่รู้อะไรเอาแต่จะโบยตีพราหมณ์เท่านั้นผู้คนเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้เข้าถึงพลานุภาพแห่งมนตรามีตบะแก่กล้าว่าผู้สวดอ้อนวอนคลื่นมหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังตักน้ำเตรียมประกอบพิธีอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นน้ำในมหาสมุทรจึงถูกมหาพรหมสาปให้เค็มจนดื่มไม่ได้อริ tha เล่าว่าวันหนึ่งพราหมณ์นั้นกำลังประกอบพิธีลอยบาปยืนอยู่ที่ริมฝั่งตักน้ำจากมหาสมุทรกระทำการดำกล้าวสะหัวของตนขณะนั้นสาครปั่นป่วนบ้าคลั่งเกิดคลื่นใหญ่ซัดกลืนเอาพราหมณ์นั้นลงสู่มหาสมุทรท้าวมหาพรหมโกรธว่าสาครนี้ฆ่าบุตรพระองค์จึงสาปให้มหาสมุทรเค็มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามหาสมุทรจึงกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมพวกนาคเป็นอันมากที่มาเยี่ยมพระโพธิสัตว์ฟังแล้วก็คล้อยตามพลอยหลงเชื่อผิดๆไปว่าที่อริ tha พูดนั้นเป็นเรื่องจริงพระโพธิสัตว์นอนป่วยอยู่คิดว่าอริ tha ทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิดไปแล้วคิดจะทำให้นาคบริษัทเกิดสัมมาทิฏฐิจึงลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวนั่งบนธรรมาสน์สั่งให้นาคบริษัททั้งหมดประชุมกันให้เรียกอริ tha มาด้วย แล้วกล่าวว่าเจ้ากล่าวสรรเสริญสิ่งที่ไม่จริงการบูชายัญด้วยวิธีของพวกพราหมณ์ไม่ใช่สิ่งประเสริฐและไม่ใช่ทางแห่งสวรรค์แท้จริงแล้วการเรียนเวทเป็นโทษของเหล่านักปราชญ์เป็นสิ่งที่คนโง่เขลาทำกันไม่มีคุณด้านใดเลยไม่ต่างจากพยับแดดที่สัตว์หิวมองเห็นว่าเป็นน้ำมีคุณทางหลอกลวงคนโง่แต่หลอกคนมีปัญญาไม่ได้พระเวทป้องกันการเนรคุณมิตรไม่ได้ไฟที่คนบูชาแล้วก็ไม่สามารถป้องกันคนโทสะจริตไม่ให้ทำความชั่วได้เช่นกันแม้จะเอาไม้ที่มีอยู่ทั้งโลกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเผาบูชาไฟไฟก็เผาผลาญไม้และทรัพย์สมบัติจนหมดไม่มีเหลือเพราะไฟไม่รู้จักอิ่มเชื้อเพลิงแล้วใครจะทำให้ไฟอิ่มได้ถ้าคนทำบุญด้วยการเอาไม้และหญ้าเผาไฟเพื่อบูชาแล้วจะได้บุญคนเผาถ่านคนต้มเกลือพ่อครัวและสับปะเหร่อก็เป็นคนที่ทำบุญมากที่สุดคนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดาคนบางพวกนับถือน้ำเป็นเทวดาคนเหล่านี้ทั้งหมดกล่าวเท็จโง่เขลาเบาปัญญาไร้เหตุผลเข้าใจกันไปผิดๆไฟไม่มีร่างกายและจิตใจที่จะรู้สึกได้จึงไม่ใช่เทพเจ้าที่ต้องบูชาแต่ไฟเป็นเพียงสิ่งให้แสงสว่างแก่ประชาชนได้ทำการงานเท่านั้นเมื่อคนบูชาไฟแต่ยังทำความชั่วอยู่แล้วจะไปสวรรค์ได้อย่างไรพวกพราหมณ์ต้องการเลี้ยงชีวิตต่างหากที่กล่าวว่าพระพรหมสร้างสรรพสิ่งแล้วครอบงำโลกเอาไว้และพระพรหมบูชาไฟเมื่อพระพรหมสร้างไฟแล้วทำไมพระพรหมจึงกลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างขึ้นมาฟังดูคำของพวกพราหมณ์ก็น่าหัวเราะไม่เป็นความจริงไม่ควรสวดพวกพราหมณ์ในอดีตหลอกเอาไว้หากินเมื่อยังไม่มีลาภสักการะจึงร้อยกรองพิธีการฆ่าสัตว์บูชายัญเอาไว้ว่าพวกพราหมณ์สาธยายมนต์พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายส่วนพวกสูตรเป็นทาสรับใช้แล้วก็หลอกคนให้เชื่อตามนั้นว่ามหาพรหมผู้มีอำนาจเป็นผู้สร้างไว้ก็ถ้าคำนี้เป็นจริงตามที่พวกพราหมณ์กล่าวคนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เรียนมนตราไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแพทย์ก็ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่ไม่ได้และพวกสูตรก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็แล้วทำไมคนที่มีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนไม่ได้แต่ทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องโกหกเขาก็ยังกล่าวเท็จเพราะเห็นแก่ปากท้องถ้าผู้ปกครองยังขูดรีดภาษีจากพ่อค้านักบวชยังถือศาสตราเที่ยวฆ่าสัตว์พระพรหมก็ไม่ใช่ผู้สร้างโลกที่แท้จริงถ้าพระพรหมสร้างโลกแล้วทำไมจึงสร้างโลกให้มีแต่ความระทมทุกข์ทำไมจึงไม่สร้างโลกให้มีแต่ความสุขถ้าพระพรหมเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ก็แล้วเหตุไรโลกจึงโน้มเอียงไปทางไม่เที่ยงธรรมผู้คนมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงและมัวเมาในการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมถ้าพระพรหมประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลกจริงพระพรหมก็ต้องเป็นเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วยเมื่อความยุติธรรมมีอยู่แต่ไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมกลับตั้งอยู่ในความอยุติธรรมเสียเองเมื่อฆ่าตะกะแตนผีเสื้องูแมลงผู้หนอนและแมลงวันแล้วลอยบาปก็บริสุทธิ์ได้นี่คือความยุติธรรมของพรหมผู้ประเสริฐหรือถ้าคนฆ่าผู้อื่นแล้วบริสุทธิ์ได้และผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรร

แหวนเงินทองและจะได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะการบูชายันพวกพราหมณ์เท่านั้นจะบูชายันเพียงคนเดียวเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่พราหมณ์บูชายันแน่ส่วนพราหมณ์บางคนนำพระราชาหรือมหาอมาตย์เข้าไปโรงบูชาไฟแนะนำให้โกนผมโกนหนวดและตัดเล็บสวดพรรณนาอานิสงส์แห่งการบูชาไฟแล้วรับทรัพย์ไปพอหลอกลวงได้ทรัพย์มาแล้วก็มาฉลองกันอย่างสนุกสนานเหมือนฝูงการุมจิกนกเขาพวกเขาหลอกลวงด้วยสิ่งที่ตามองไม่เห็นปล้นเอาทรัพย์ที่มองเห็นไปพวกพราหมณ์บอกว่าตนเป็นผู้เอาอิฐมาสร้างภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาวิชชะภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสพะภูเขากากเวรุและภูเขาน้อยใหญ่อื่นๆภูเขาไม่ใช่อิฐเห็นได้ชัดว่าภูเขาเหล่านั้นเป็นหินตามธรรมชาติมาแต่เดิมพวกพราหมณ์บอกว่ามหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังเตรียมน้ำประกอบพิธีบวงสรวงอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรพรหมจึงสาปให้น้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำเค็มก็แม่น้ำได้พัดพาเอาพราหมณ์ผู้เรียนเวททรงมนตราไปตั้งมากมายแต่น้ำในแม่น้ำก็ไม่ได้เค็มเหตุไรมีเพียงน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นที่เค็มดื่มไม่ได้ถึงบ่อน้ำที่เขาขุดไว้ใช้กลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้ก็มีมากไม่มีใครดีหรือเลวเพราะชาติกำเนิดลูกคนจันทานถ้าเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดก็เรียนเวทสาธยายมนตราได้หัวไม่แตกเจ็ดเสียงอย่างที่พวกพราหมณ์โกหกเอาไว้พวกพราหมณ์สร้างมนตราขึ้นมาเหมือนกับการฆ่าตัวเองเพราะฆ่าคุณธรรมในตนสาธยายเพียงปากแต่ยึดถือไว้ด้วยความโลภเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยากพระโพธิสัตว์แสดงธรรมโดยประการต่างๆอีกเป็นอันมากเพื่อทำลายความเห็นผิดที่อริฏฐะกล่าวไว้นาคบริษัทได้ฟังธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วการเกิดความเข้าใจแจ่มชัดพระโพธิสัตว์สั่งให้นาคบริษัทนำพราหมณ์เนสาทะออกไปจากนาคพิภพไม่ได้ตำหนิพราหมณ์นั้นเลยแม้แต่น้อยด้านพระเจ้าสาครพรหมทัตไม่ลืมวันตามที่นัดไว้กับหลานได้เสด็จไปยังอาสมพระบิดาซึ่งบวชเป็นฤาษีพร้อมด้วยจตุรงคเสนาหมู่ใหญ่ส่วนพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งพระชนกพระชนนีและพี่น้องก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าลุงและพระอัยกาตามที่นัดไว้เช่นกันในขณะนั้นพระเจ้าสาครพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์กำลังมาพร้อมกับนาคบริษัทเป็นอันมากทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่าฝูงชนที่กำลังมาดูงดงามตระการตานั้นเป็นใครพระราชบิดาเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาบอกว่าผู้ที่มาเหล่านั้นคือนาคลูกเท้าทตรสนาคราชหลานของเจ้าเกิดแต่นางสมุทรชาแล้วพระฤาษีได้แนะนำให้พระเจ้าสาครพรหมทัตได้รู้จักว่านาคตนไหนเป็นใครด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของตนในขณะพระฤาษีและพระเจ้าสาครพรหมทัตกำลังสนทนากันอยู่อย่างนี้นาคบริษัททั้งหลายก็มาถึงได้พากันถวายบังคมบาทพระฤาษีฝ่ายนางสมุทรชาถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชภาดาก็ปริเทวนากันแสงให้ครั้นได้เวลาพอสมควรแล้วก็ผ่านนาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพส่วนพระเจ้าสาครพรหมทัตประทับอยู่สองสามวันจึงถวายบังคมลาพระบิดากลับกรุงพาราณสีนับจากวันนั้นพระนางสมุทรชาก็ไม่ได้กลับโลกมนุษย์อีกเลยตลอดพระชนชีพทรงสิ้นชีพในนาคพิภพฝ่ายพระโพธิสัตว์รักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พร้อมทั้งนาคบริษัทกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์แล้วได้ตรัสว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์โบราณบัณฑิตก็ยังสละนาคสมบัติมากมายขนาดนี้รักษาอุโบสถกรรมบิดามารดาของภูริทัตในอดีตชาติได้มาเกิดเป็นสักยะราชสกุลพราหมณ์เนสาทะมาเกิดเป็นพระเทวทัตโสมทัตมาเกิดเป็นพระอานนท์นางอจิมุขีมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรีสุทัศนะมาเกิดเป็นพระสารีบุตรสุโภคะมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะอริฏฐะมาเกิดเป็นสุนัขขัดตลิชวีภูริทัตเป็นเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญศีลบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตเกิดเป็นนาคราช
มีความประสงค์จะรักษา

0: ถาอุโบสถศีลให้สมบูรณ์เพื่อจะได้สมบัติดังเช่นท้าวสักกะเทวราชแม้ถูกพรานใจบาปผู้รู้เวทมนต์พาลัมพายจับไปเคี่ยนตีให้แสดงละครได้รับทุกขเวทนาสาหัสเพียงไรก็ไม่ผูกโกรธตั้งปณิธานมั่นคงเพื่อรักษาอุโบสถศีลไม่ให้ขาดจนสำเร็จตามปณิธานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วได้โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศลขออำนาจแห่งศีลบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ภูริทัตนาคราชซึ่งบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีหมั่นรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ดุจดังพญานาคภูริทัตสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขันติราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักครูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อประนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีแผ่นไม้สมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีท่านขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำบัตรให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันจะแนวคิดให้คนในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเน้นย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
3: เราไม่มีทางที่รู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คือว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: นายกรัฐมนตรียังมั่นใจว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผลิตนายปราศรสุขรายงาน
1: สำหรับกรณีมีกระแสข่าวว่าจะปรับเปลี่ยนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจให้เหมาะสมเนื่องจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วจึงต้องการปรับไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและช่วยงานนายกรัฐมนตรีในงานกลุ่มสตรีภาคใต้รวมถึงงานอื่นๆด้วยส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเพราะเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองผลักดันคนพิการพัฒนาทักษะสู่ตลาดงานยุคดิจิทัลต่อยอดอาชีพสร้างรายได้นางนงลักษ์เชื้อพักดีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางานกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าตลาดแรงงานยังต้องการคนพิการต่อเนื่องมีตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราต่อปีตั้งเป้าส่งเสริมให้มีงานทำไม่น้อยกว่า 1,400 คนต่อปีทั้งงานในสถานประกอบการและงานออนไลน์โดยเฉพาะผู้จบปริญญาตรีสายไอทีโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นส่วนผู้ขาดทักษะสามารถอัพสกิลรีสกิลผ่านความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหางานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำหรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ
4: ยืนยันได้ว่าน้อง คนพิการเนี่ยมีศักยภาพจริงๆน่ารักมากทำงานดีค่ะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เยอะเรามีการยื่นให้สิทธิ์ขอสิทธิ์ตามมาตรา35
5: ค่ะ
4: ซึ่งถ้าในจ้างแสบออกการมีการจ้างงานเกิน100คนเนี่ยเราต้องส่งเงินเข้ากองทุน34เน
5: า
4: ะแต่ณวันนี้เรามีกองทุนคนมาตรา35ซึ่งกรมการจัดหางานเป็นผู้ยื่นให้สิทธิ์รับสิทธิ์ถ้าประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิ์นะคะหรือเราจะดูแลคนพิการในบ้านแล้วเราอยากจะได้รับสิทธิ์เนี่ยค่ะก็สามารถยื่นหรือว่าติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที่รวมทั้งมูลนิธิเองก็ดีค่ะมูลนิธิก็จะให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะ
1: ด้านนางสาวภัทรพรเย็นบุตรหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าระบุว่าคนพิการเผชิญข้อจำกัดด้านการศึกษามีเพียงร้อยละ15ที่จบมัธยมขึ้นไปขณะที่ร้อยละ61เป็นผู้สูงวัยดีป้าจึงพัฒนาดิจิทัลสกิลโรดแมปเป็นกรอบพัฒนาทักษะดิจิทัลตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงเช่นการตลาดดิจิทัลงานแอดมินออนไลน์สร้างคอนเทนต์เกษตรดิจิทัลงานโดรนและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขณะที่นายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวว่าคนพิการมีความสามารถมากกว่าที่สังคมคิดควรได้รับโอกาสเป็นผู้เลือกและตัดสินใจรวมถึงก้าวเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมสร้างระบบสนับสนุนด้านทักษะเทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาดเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์พัฒนาต้นแบบบ้านกลางรองรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย
6: นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการศึกษาการจัดทำบ้านกลางต้นแบบสำหรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านโดยมุ่งให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการดูแลฟื้นฟูและโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงสำหรับโครงการวิจัยได้ศึกษาทั้งรูปแบบการออกแบบและการบริหารจัดการบ้านกลางพร้อมจัดทำโครงการนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีบ้านพระราม4พลัสและเคหะชุมชนท่าทรายประชานิเวศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหารูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันโดยการเคหะแห่งชาติมุ่งให้บ้านกลางเป็นมากกว่าสถานที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่สำหรับดูแลฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนิตยาคุณสิมรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV ล็อตแรกเดือนมีนาคมปีหน้านำร่อง50เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร
7: นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันโดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัทนครชัยแอร์ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานประกอบรถของบริษัท Absolute Assembly จำกัดซึ่งมีกำหนดทยอยรับมอบรถแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันแรกในเดือนมีนาคมปีหน้า500คันในเดือนเมษายนและอีก520คันในเดือนพฤษภาคมเพื่อนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่ต้องปลดระวางในพื้นที่เขตเมืองและย่านเศรษฐกิจเบื้องต้นเกือบ50เส้นทางโดยรถ EV รุ่นใหม่นี้ออกแบบด้วยระบบโมโนค็อกทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานมีการแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องน้ำท่วมโดยการย้ายแบตเตอรี่ไปติดตั้งไว้บนหลังคารถเพิ่มทางหนีไฟเป็น3จุดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถดำเนินการได้เองทันทีขณะนี้ขอสมก.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงอู่จอดรถ12แห่งเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่รองรับการวิ่งได้กว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามเกณฑ์15-25บาทควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อลดภาระประชาชน
8: เราจะบรรจุรถเมล์ใหม่ในเฟสที่1นะครับอยู่ประมาณเกือบ50เส้นทางนะฮะอันนี้ก็คือเป็นที่เราเซตอัพแผนไว้ในเบื้องต้นครับถ้ารถเมล์ใหม่มา รถเมล์ครีมแดงก็จะไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นรถโดยสารประจำทางละก็จะเป็นการปลดระวางออกไปนะฮะส่วนอัตราค่าโดยสารแน่นอนครับว่าครีมแดงทุกวันนี้มันเป็น8บาทตลอดสายประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นรถแอร์ตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกเนี่ยค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ15-25บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยครับไม่เป็นภาระมากกว่าเดิมอาจจะเป็นในลักษณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนครับดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ครับ
7: นายกิติการเปิดเผยอีกว่าขสมกยังเตรียมแผนจัดหารถระยะที่2อีก800คันวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาทที่คาดว่าจะรับมอบได้ในปี2571เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 550,000 ถึง 650,000 คนต่อวันในวันธรรมดาปฏิพลสถาพรมารายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Global News Live of Myanmar ของทางการเมียนมาที่ระบุว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในโอกาสนี้ประธานาธิบดีมินอองไลมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโตเลิมรวมทั้งพบกับนายกรัฐมนตรีและประธานสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามนอกจากนี้ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมเวทีธุรกิจเมียนมาเวียดนามและพบปะกับผู้แทนองค์กรด้านธุรกิจของเวียดนามการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นประเทศที่7ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาตินายยุนคุนยองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้โดยอ้างถึงการบรรยายสรุปของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการพูดคุยกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขามีแผนจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งพร้อมสั่งการให้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงไม่ตอบรับท่าทีของผู้นำสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นายราชาจูลีอันโตนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่าจุดความร้อนบนเกาะกาลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนินโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนนี้นายราชาจูเลียนกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้โดยเจตนาไม่ว่าจะด้วยฝีมือของบุคคลหรือบริษัทขณะเดียวกันกระทรวงป่าไม้สั่งปรับผู้ที่ถือครองใบอนุญาตป่าไม้จำนวน6รายในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟป่าและอาจดำเนินการสอบสวนทางอาญาเพิ่มเติมทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุไฟป่าในอินโดนีเซียเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,250,000 ไร่และส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิมาเลเซียบรูไนและฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทชายเดี่ยววิงกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนตบชนะยูชิทานากะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวงซูจากจีนประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับเสรีแต้รัตนาชัยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอย่างโปชวนกับฮูลินฟางจากไต้หวัน2ต่อ1เกม13-21 21-13 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเฟิงเหยียนเจ๋อกับหวงตงผิงจากจีนด้านประเภทหญิงเดี่ยวเมสุภนิดาเกตทองคว้าชัยชนะจากวองลิงชิงจากมาเลเซียไป2เกมรวด 21-14 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จไปพบกับชิวปิงเชียนจากไต้หวันที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมาได้2ต่อ0เกม 21-15 และ 21-14 ส่งผลให้พรปวีต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกไมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ94ของโลกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งประเดิมหัวชนะแพนน่าอุดวาดีมืออันดับ68ของโลกจากฮังการีไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาดีกรีอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ด้านรวงข้าวลาลนาทาราฤดีมืออันดับ76ของโลกชนะเอลวิน่าคาลิเอวาชาวอเมริกันไป2ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ7และ6ต่อ2สำหรับรอบ2ลาลนาจะไปพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAC ครับต้านภัยยาเสพติดต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดตามได้จากรายงาน
11: นายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรีสิทธิเอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAC Sport จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX ครับต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางรวมถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกุลิภัสสันการรายงาน
10: นายจิรุธอิสรางกูณ อยุธยาประธานอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬาเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานายณัฐวุฒิเรืองเวชผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายจิรุธอิสรางกูณ อยุธยากล่าวว่าผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2028ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญและสร้างผลงานในระดับที่โดดเด่นซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนเงินรางวัลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตามประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
13: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็น

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหเด้อจ้า
2: โอ้โหโชเฟอร์
1: เบิ่งซุ้มค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: บ่ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชอจิตทอกาไทมิงเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทัปปาตองาคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอจิเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัจิใหม่ออกข้อต่อเกือติออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออโลโกงาคือจิใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบัตรแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผากือลาเพดิโย

ไรกาอบูดาเจ้าคอลงาฮือลาฮุยาเตกาลิลิทาฮะยูลาวิโยชนิดคือหนอฮือกากาเชเวออคาโตคือเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชนิดคืองานละหุคอเป้าเชเสมานักขบวงแมวิโยติญิเลเลมหลอกกอวิออยาติชุตินาลิตาและสาวุมหลอกกอติชุนนาลิและมเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชักขะไกงานคือละหุคอรายการอบุดะเจ้าคอลุวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สติไลพองานคือละหุคอต่อไปเชวิโยปุตตาเลกันพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติภาต้อสาเฟดะตุเวออลอจอวิมาโกลิคอยติภาโลนากาวิลโกจ้าดักือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอคอ0 0 4โทรศัพท์นาบะแม่เชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอโลออกคือปือตาและออเลมุทักขไกติแกพอนาเลอราหุโปราหุออกาปิดะไปเพวิโยแม่

อบดาจาวิโยอย่าเพื่อฮาติปอทกาดาจาวิโยนอยาเฉาะคลองาคือติปอกกะมีลาแลจุปาอุปาโรเชตาวิโยวิโยนีราหุยาติภะเกียวติเกรายกาอบดาจาคลองาหืออโคกะกอกะดักเชเวทปะตออรอปะแลติกะเลเลฉะตะอุยอยาวิโยคลอละเสจาแลรายกาอบดาจาคลอหะยูลาวิโยแมหะวิโยวิโยนีราหุยาคาพะชุปาโรเชตาวิคะคิเพเชเลนาเดกาลีลีทอกาจ้าแม่ดอแม่ซึแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชลลีนาจะได้เจอกันงาคือไทมีกอคอโลแลมุงกูวิออยาฮอชอฮอมูวิออจอยาเพวิทปาตองาคือเดกาลีลีกาออจอยาคัสเพตอลาเชเวอานาอกอติพาทาในคือตอดะเลอปูกากาเกตูเดกาลีลีกาอชิยอโตยอยากาทาคาแดญหาซาดากิสิแม่และยันยิวิออยาแลจะได้ซอคอโลสปึดนี่นี่ยะนี่แหละก็ฮาปาเซทบาฮาปาคโลฮาปาสเตนีลันเพวิโยและจะขอนี่ฮีนี่ชะขอขออุ้มขอฮาวิโอวิโอนี่ราหุยะติพาโอติฮาเลเลวิโอยะฮินาริควะตาเลอก็นาริทักขะไกติฮาเลเลงาฮือราหุขอไรก้าอบุดะเจ้าคโลตอกเชวิโยวิทยุเรดิโอเอเอ็มติฮิโอฮาสติขะกิโรเฮสติไลพอมาโกเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยแม่อวิยอนีราหุยาติภาติแก่ราหุขอพอนาแล้วนี่คือราหุชจิตะโอกาปิดักให้แพวิโยมและอย่าเพื่อให้วิโยเย่าครุทกะยูเวลาตาวิซาตาอรอติภาไลรอยูเวลาตาวิโยอรอเปิดเตลองคือติแก่ยูเวลาและกาดะเจดักให้ตุเวลายะนี่ไงคือมีอครุแพกให้เชเวอเจ้ายามุชามุยิมกะมหอพ่อจาดะวิซาตาอรอที่ผัดชาอร้องอ่ะคืออยู่เวลาแล้วติแก่กาดะเจดะกิตุโยแม่เอาวิญญาณละหุยติเผางาคือไทมิกอคโลเลยอาจจะขอเป้ามุยิขอยาแหลมาปืดตาเฮลอแม่ยานี้เหลฮาปัสตินตาเลซอปอฮาปัสนินวิอยาเฉาะคโลงาคือไทมิกอคโลติกาติตีแลมุยิลามาจากิตุเฮจิแม่เลี่ยติกาติตีแม่เลี่ยคาใจมาให้รอเลี่ยเทมเหมียวนาติต่อพ่อมาโกไทยมีเกือภาคอีสานและเลี่ยไทยมีเกือมุญีต่อพ่อเจติกาติตีมุญีลามาจากิตุสิจิแม่อย่าเซทากาเลี่ยงาคือราหุยาลิบตะลาเวเลมุยีลาเชเฮจิโนซาเกาเลเมซุยพ่อเมต้าเมนาคุพ่อกามุยีลาเชเฮจิแม่ลิยานี้อยากข้างาคือจิไมวิโกอันทาเจลาเลยอยากยกมุชาชเจ้านาเลติกาเลติกาแผวิกามาชุดาวิโยเลเกกัววิโยนี้ลาหุยาติกาเลเลกานาเลชุดิเจวิโอยาเลมุยีขอยาแผวิทับปะตอเฉพาะอุปาโลแผเชวิโอรอซาตาติภากะคาเดพอหอยู่แม่เบื่อเลยกะเลหะปัสสะเซนตะเลขอญิเวอยากะมุยิกอลุลามาตุโยเจเลหะปัสสะเซนตะเลขอญิกอหะปาเวอยาลือเลกะไทมเหมียวนาติตอเลภาคอีสานพ่อเตเลเลไทมิงกอก็จะติตอพ่อจิแม่เฮกอญิไกเวตยาทายะญิเวอยากะเลงะคือไทมเหมียวนาติตอพ่อโลกะมุยิจอมาลอแม่ขอชะเปเซตะเลฮีชะเปเซคะไกเจเลยมุยขจอยจอมาล้อเลงะคือไทมเหมียวนาติตอพ่อโลกะเลจะได้ซอขอลมุยจอมาล้อแม่ขอชะเปเซตะเลฮีชะเปเซคะไกเจเคเตแลกะเลงะคือไทมเหมียวนาติตอพ่อลอญะซาเลยะญออมุยลามาจากิตุเวแตกะตาวิชอสชะเปเซจิแมมุยจอมาวิออตินะเลยคือโกงะคือจาวะจิใหม่นะจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเลียจังหวัดเพชรบุรีต่อพ่อขไกเจยันยิกามุยได้ฮาวิอาสชเปเซแตกาตาวิเจคาเตลโอมุยลามาจากิตุวิออตีเลกูเฮเลฟะกูเวน่าลาจลาฮะแพตอลาวีกูลูฮาลูอิกะลูลูลาอิกะทูมีปะมีกูยอจิลาเวียฟะกูวิออตีแลจังหวะเมฮอซอและเลจังหวะตะติตอพ่อจิแมจอเลแทมเมียวนาติตอพ่อลูวิโยกอเปือแลลิงาคือไทมีกูภาคอีสานพ่อกาติฮาเวียสชเปเซจิแมไทมีกอก็จะติตอขอชเปเซมุนีตอพ่อสชเปเซไทมีกอฮอติตอพ่อออชเปเซและ
กุฏิพอกามุยจอมาลอเลเตฮาเวียสชเปเซเคเบฮุตาวิลอจิแมยากอวิอเนลาฮุยาติพาทอกาเลจริเจเวียยาคโลกาซาตาคาเดพอหายูและเลลาจลาฮาแพตอลาวิอจิเตพาทานี่คือกูแฮกูฟากาตัวอโปนาเลเตกาเลเลกาอาซาตาติพาคาเดพอหายูและเชซาจอซาพอกาอายีอยู่และอาชูยอตุยอยากาทาคาเดนิฮาซาดากิเซแมฮาวิอวิอเนลาฮุยาติพาฉันได้เจอกับปุถุมาฮิมาฮิเวกาซาตากาจะแพ้ต่อปุ่นจากกุมาชอยาเฉลี่ยคาเคคาเคจ้าจ้าวิลาวินามาโซเลียมาฮิฮิเวซาตาแพ้ต่อเลียถมาดอลกือจอวินาได้ผ่าโลโกเลียเฟซบุ๊กเปล่าผู้กาจ้าตุเวได้ผ่าเตียเวทับปะต่อเลียก็เวเลียก็หล่อหล่อเวไม่กาเลียแพ้ละตุเวก็ตุเวออกเจอได้ผ่าจากกุหัวกุชูเลียนิมาโกผู้กามาดอเลนาลีจะเคติพาติวิกาจอวิโยโอเลเคกวอวิอเนราหุยาติพาโอมาฮิฮิเวซาตาติพาคอมพิวเตอร์คออยู่เกือและสื่อโซเชียลมีเดียพ่อเพตะเวแลมาฮิฮิวิอเจติพาอยู่เกือเวลอกนาลิมมีเวอเลี้ยวค่ากฎหมายพรบคอมพิวเตอร์โควิดติพาอุปตาวิจอวิแมเลเคกวอคอพิจอวิแมลีอายิติแพวิโยลูวิซิวิอเจติพางาฮุมมียาเกลโลกาลาวิลอโกนาเลอายีตาเพวิโยแม่เคยคงอ่ะคือซาตาพอหาอยู่เวกาคาเดชินเยเตนิเลชเบวิโอจิโอยาโอคลัวชัวชูกาซาตาเป้าตาเวก็จวยแปวิมาฮิในเลคาเคยยูลาวินาซาตาออเจเปคากาลาวินากาเลคาเดมาฝึกาเวกาจอวินาเลเคยคงอ่ะคือลาหุยาเตพาเลซาตาพอหาอยู่เวอคลกาเอเลคาเดชินเยเตนิแตโกลากาวิโยเลอลอกซาตาออแตวิกาจอเลอโปกาจอวิทปะตอนาลิงะคือราหุยติภัทธะสติปิลังกาวิโยมยากชริจอคอโลเลสาตาออคอโลปาหะขะจ่อยจอเชวิติมาเลคูวิอานานาบือชริคือเฮจาวิเจเลปุระเกกะทอกอสมาจาวิเจจะขอชอลิชอมุลุกะพุมาเผโอขอจามาเผโอกุเลเลกะเถจาทะจาโกดากิเชวิคาบีจอวิโยเลยะกอวิอญะราหุยติภาโอเลสาตาชริภัทธะกะออปอจิแมเลี้ยงอะหึงมีพ่อซาตาพ่อกติปาติภาโกเวซาตาชะได้ผ่าเลซาตาอโปเจอานาคุวิแลกอลาเลแป้นดาวโกวิโยเลแป้นดาเชวิเพเชวิโยยาขนาดจาเวกวาลาโกมาปุดะเลปุราทาเคเลคะเตเลชอสเวกาปุราทาเคเลเคมามาสแมเลเตปุเซกามากาเจโกวิอานาเพเลสเวและเชวิโอคูกาลิงอะคือไทมีกอคโลเชซาจอซาพ่อกติปาโกเวดอฮาดอคิตุมาลูเจอามาเตเลโกโกนาชนะเตปาคาบีจอเจหาอยู่เก้าเจเลคูวิเตปอกอกลาเลกอเป็นดักกะเลอโลกปุระไทยเฮจาวิเตแขอคลงอะฮือปุระเก้าวิทปาทอลีจะได้คือแผ่วิโอมาดอหาวเจแมรี่ยักฆากะงาฮุมมียักกะคาเดฟาเชเจเลนาลาโกกามากาเตกากาเจวินาลีโยวิกางานีเคเลชอเกียวมากาปอเชนะเลชอเกียวมากาปอเชอลอกเป็นดักไงวิทปาตอเลเคกวานาคูวิกาจื้ออานาเคลิโยเลอยากค่าชมชอเกเตผาเลอานาจอเวชอเตผาตาเลยามีมาเอหัววิเตผาจะแผ่เวลอกอาจจะดอหาดอกคิดดูจอวิเจเลอลอกจะได้ผานาชะเฮวิเยมาแผ่เวทปาตอเลเตยาลอกอานาตอดะตุวิออกาซามาเฮลวิทปาตอเลจะได้ผาแลกานาลากนาจาเกลาวิเจเลจะดาปาตอฟาวิออกาตานยูปีโกวินาเลงอ่ะคือมียาติภัททกาหมอกอพาแบหน้ากากอนามัยคือเวเลชเบิร์นคือใส่คอลูสอจติตัวนี้เลติภาแลหมอกอพาเบตุเวหน้ากากอนามัยก็อยู่กอลาเลเกือเล่าแม่เลอาชิยอตุยอฝาเชปเวเลดาวิโยเลเคกอลาเซชเวเลเคเตเลชอมูลูมาจากึมฮอตอตอลูลูมากาคือเจนยูเจกากอติติภากะจอกิกาเชเวจิเมลีจอกิเชเวเลดาตุเวโยนาอามาติเลโกโกอานาคูวิชริพาชอซาโกจะพอเตเลเป็นดาลาวิทัปปะตอฟาเชียวิเลเทลาปุคอนอกะกูเวอาเกเลดาตุโยแมฮาวิอวิอเนลาฮุยาติพาโอมุยีลาจาเวทัปปะตอลูวิสิเวกาพุมาวิโยลีลือเลกามัวอำเภออมก๋อยพอลีอำเภออมก๋อยชอจาวะจิไมโยยาคากะวุจาแมลีคอคอมหลอนายากอกะมาดะลีอำเภออมก๋อยพอเจมุยีลาจาเวทัปปะตอมีกือเยาะเจลามีปะวิเจกายากอเตมากะจิแมไลจะมีปะเกือวิเจลีออตาโบจิแมลีอำเภออมก๋อยออคอลมุยีลาจา
เลยอยากก็เลยอีกะลูกคือแหละปะเวนะเลยปะเวนะอยากก็ขวบปะคือเวหมูติชนีเลยหมูติชนีติชนีคะเจเล่ได้ชินยะคะจิแม่เล่ออตาโบติชินยะคะเล่กายะกอคลุยกะลูกคือเลกายะกอเกเกลาลามากะเวเล่ขอขอคลอคพ่อเชเวชะติจะแลเกเกลาลาวิหาจาวิโยอลอกุไลกะเล่ยะกอไลจะขอคลอคพ่อยะกอปิรามีมาเซเลขก็มุยลาลาโกเมกูลีจิแนคาบีกะวิยะกอกาลีจาเลขก็งาคือลาหุยาติภาหมอทอกายะวิโอคโลกานาลีอายเยเยกาเลสติตะแมเวลาตาวิติสอคโลกาเลงาคือซาตาออกคโลกากะตุยูเฮลีจิให้พ่อลีฮิจอยอคโลโมสาลาอูนาลีโมแผเวโมพอมาเชเวสาลาคุเจกมาเลหนัวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพ่อวินะก้ากะและเลมีเนี่ยน้อยเตเกิดเตต่อมีเนี่ยเตกะโยกะกิวิทปะตอยะแนลิฮิยาเลนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโคโลวิเซกะทีวีเจคะเตละนี่กะเซวิจิแมลินเซเลงาคือกะยะกอโคโลมอทอกะกะวิชะแลอายือจะแม่เลโกจราจอจะได้พานอกางากะแล้วกะยะกอโคโลมอทอกะผู้เยเชวิชติภาเกอลูวิสิวิมากากาลาตุอโปในหัวตุกาฟาและกายากอโคโลชุมอทอกาเยเชวิชติภาโปกาลาฟาปิวิโยเลขกว่าเนียนิเสเลติคติชนิกาเซเวยาแนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโคโลลิฮิเชเวเลขกว่ามีเนียน้อยวิชติภาและคาเดกาฟุเปวิแมอวิออนิลาหุยาติภาโอติภาพาลิชุเนียวเตียกาเลกาเทซนาเลปูกิกาวินะยาคาชุปาน้อยเวเผวิทัปตอชุกาหือเราเวโกเขาก็จะคารุเจติถิดาเวเรียกเขาก็งาคือเตียเลเลกันนะเลอเลียวข้ากดจราจรจะได้ผ่าถ้าข้าเด็ดหน้าอยู่วิออคโลกากะเตวิโยเลลูวิสิวิออเจติผ่ามากากาลาตัวอปูอายิ

นะเรียนใบขับขี่คาเดตเรียนใบขับขี่มาจอโคนาชิฟูพรบโคโลบึมากาเฮโกสิบะทอโคโลกะเยมากาเมประกาศโคกะเยมากาเรียนอุบัติเหตุแพทย์วิทยาท่าออร์นาบะเตเลเรียนมอทอเก้าโคโลวีพรบวีกาเยเฮวีโอวีเยเลมาหล่อไทยและสิบะทอมากุเรียนสิประกาศสังคมว่าโคโลกะอยู่เยวิโยเฮโกงาฮือแล้วใบขับขี่มาจอวิลโกเรียนอุบัติเหตุจ้าแพทย์เรียนมอทอเก้าทิดากาเลงอะคือนัชฟุติภาบึมากาเมียเคโกนี่คือคันนี่คือผูกาโตวีแม่เลคัตเตเลชเวียเกกะอายิอือจาฮิเวงาคือเลมอทอก้านาเลพรบติภาอาสาติเนกะเปือกเกจมาเพเมลเวียเนี่ยละหุยาติภาติเนเลอาสาเปือกเกกะเลพรบชติภาเยมากาเวเลเยมากาเมเลอเวียเนี่ยละหุยาติกาเลลิกาคาเดนเชเลมอทอก้ากะเชียวิชติภาอาสาคติญิปุยเวเลพรบภาษีติภาคาเดจักกือจาจาแตะเมอลือตาปูไกจือเลอุปติเหกวิชองาคือมาดอมากามาฝามาลิเวียยาวคโลแพตอลาวิเมเฮกงาคือติกาเลลิกานาเลอาสาติเชเวียยาวคโลเลสัตติกาจอวิแม่แต่ก็แลเล่งอ่ะคืออวิอเนี่ยละหุยติภาทาเลออรอสาตาจะได้ภากะอยู่เวลาแหละจะเกชละกาลาวิโยแม่หาวิอวิอเนี่ยละหุยติภาโอก็หาปาหาปาสอคโลเตกาเลเลวิออปูเลดาวิหาปาดาวิอเนี่ยหาเพปิแม่แค่ก็อย่างนี้หาปาสติเนี่ยคโลกาเล่งอ่ะคือไทมิงก็คโลเชตาวิบาสวัสดิกาแห่งราชวิติภามาโกเลโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอเชอออสเยเชวิชติภาโอปุกาดาวิเลสาตาติภาติกาลิลิเกลูกาลาติโยเลเขกชติฮาปาแลบาสวัสดิกาแห่งรัฐมาโกเลไทยช่วยไทยพลัสชติภาติฮิติฮิบากาวิชอเลมือติฮาปาเพวิโยเลงาคือติกาเวียโอฮาปากาวินะเลเขกชติฮาปาชอเลมือติฮาปาโยแมเลเขกอย่างนี้ฮาปาสตินีก็ฮาปาเซตบาฮาปาโอคโลเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอคโลอามามากาเวเลโกโกเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอคโลฮาปาสติญโอคโลเลชดิฮาปาติกาเวียโมปาจาเวปาจาปาเยกิตุเวติกาเวียติฮิบะกาวิโยเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอคโลยานิเลฮาปาสติญโอคโลติกาเวียติฮิบะกาวิโยเลเปื้อเลจะเวียโคกะอามิเกฟโคกะติกาเวียฮิชบะเจและเลลุเมลุเคียวจุดเวกะติฮะติกาเวียสหาเลงะชบะกาวิโยเลเฉลยบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกโคโลเวติมูเมเลคเตและคาทะคาไกเยเพวิเลก็กดเซชิญโยโกฮาปานิฮิงะฮะก็ชกนี่ฮิงาฮะขอจะก็ขอวิโอยาคะแกเยเปวิโยเรียกกันจะกาโอเลเมติฮาปาโยเรียกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอคโลโมปาจาเวติฮิบะวิกาเกตุเวเรียกว่านาเลงาฮือติชาปาโลโกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะขอเป้าก็ลึตาเวลงทะเบียนตาเวคาเปือเรียกสติแกก็ตาเยเกตุโยเจเรียกติฮิบะมาฮิโอเรียกเซฮาบะวิโอก็กุยตุโยเจเรียกคือเปือก็ตายเวนะเซฮาบะวิอาเลเรียกว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอโคโลบักคุพิกาจอตาวิติผาโลโกติชิฮินีโลโกกาลินฮาบะเลบักคุพิกาพูลุยเกิดเข้าก็คือลาวิเจเลชกาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดฮาวิโววิชติผาถาจุยารัฐบาลกาลาตาเวยกว่าเมฮะเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือกาจอเลลงทะเบียนเลมาพาเวมอทอก้ามาจอจอยกาจอวิโกเลติเกือลาเวจะใครปะฮะกับผู้เวติผาเลยูอุทอเวออย่าแต่ลาวิโยเลงาคือลาหุยะอย่างนี้แหละออย่าปูแมเลยูทอตูเวอาเมฮะติชเตนาเลคะแกออย่าแต่ลาวิโยเลคะกัวอาชุติกามายูอุทอวิลอกัวมากาวิโยเลจะขอเป้าบาสวัสดิการแห่งรัฐนี้หิงาหาขอจะก็ขอเลลงทะเบียนเลมาผาวิชติผาแมลงทะเบียนเลผาวิชติผาลอกัวติชติตุมาลูออปิติมูแลติชฮาปาทาลอกัวบาสวัสดิการแห่งรัฐออสติปัวคโลเยเกตุโยกอเตียเลกาเลออสติมูลงทะเบียนเลผาวิกะยืนยาตัวตปูวิชติผาแล้วก็ติชาปัทตากะกิตุโยเจเล่เฮโกชติปอกอยู่ทอตาวิชอติผาแม่ขัทธะ
สิตุเล่ก็น่าเลี้ยงมากาเวขัตสิเพตุเล่ก็เลี้ยงเซชินีก็ฮาปาธาแล้วก็เลี้ยงงาคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนและมาผ่าเวติปอสติปอก็งากูเล่ก็ยื่นอุทธรณ์ตาเวติผ่าเลี้ยงมากาเวเซชินีก็ฮาปาธาตาเชนีก็เพวิเจเลี้ยงเชนีเล่ผ่าเวแล้วก็ฮาปาสตินีติชาฮาปาโอโคโลตากากิวิเจ

เดชกาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคโลเวแม่เลยูทอวิออยาปูแม่เลเตปอเลลัววิเจติโยเลยูทอไกตาวิพามาพาวิเซชเนียโกฮาปาทาลโกชิเพตุโยเจเลเคเตแลนิโคกาเตมาลโกเลไทยช่วยไทยพลัสเลขอเชอเชโกเวกาเยปูลาอานิอาเมฮามาเยปูอาวิชาเตพาลโกเลเลยานิชุตอบาวิโยยานิโกฮาปาวิโอปูนะติกาวิติฮิบะกอลูเราแมเลแอปาวตาโคโลญานิเลติกาวิติฮิบะลูเราแมเชเลเซชเนโกฮาปาคากะแต่เลเยกิเพวิโยตินิเวลิเซฮาเซชเซบะตุวินะเลเซฮาเซชเซบะวิชอเลอาจุยารัฐบาปอญฮาบะกุลาในหุ่มมียาเป้าเตฮาเลเซจเซบะกาโตวิโยเฮโกโครงการไทยช่วยไทยพลัสเลขอเชอออสโกเวชกาจะได้หาเป้าโคโรติกาติฮิบะโมปาจาปาเยปาเละไกตุนาเลอางือติผาปาเละไกตุนาเลกาเฮแม่เลจะได้หาเป้าโคโรเซชเนโกหาปาคาเกเตอเลเยเพวิโยเลชกาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเลขขอเชอออสโกเวโครงการคอโลไลกาลอกกาดอจเลนคาสดาจิแม่และอย่าเพื่อให้ติปออยู่เวลาตาวิซาต้าออลอติผ่าจะใครไม่จะได้อยู่แม่ยังกับพอนาเลอโอกาปิลาเชวิงาฮุระฮุยาติกาเลเลกาอบูจาแม่ติกาเลเลกาจุแม่กาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิแม่อบูจา

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงและน้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้พร้อมเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในการติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่าอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณตอนบนประกอบกับมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้ระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันนี้ถึง6กันยายน2569โดยมีจุดเสี่ยงสำคัญได้แก่สถานีหนองคายและสถานีบึงการส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้แก่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารจึงสั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตัวปฏิบัติการและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตพร้อมเข้าประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงและเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เร่งสำรวจความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมล่าสุดมีประชาชนใน2ตำบล12หมู่บ้านได้รับผลกระทบ
8: นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และกำนันผู้ใหญ่บ้านเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำแม่แจ่มทันทีและเตรียมการอพยพหากแนวโน้มสถานการณ์จะเกิดอุทกภัยปัจจุบันระดับน้ำอยู่ในสถานะทงเหลืองหรือระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นในพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางสัญจรบ้านป่าบงเปียงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเครื่องได้จัดเจ้า าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรได้ส่วนระดับน้ำแม่แจ่มที่บ้านอมขูดตำบลกองแขกมีระดับสูงขึ้นผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมความพร้อมหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปัจจุบันยังไม่กระทบกับบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรหมายเลข108ขณะที่ฝนตกสะสมทำให้2ตำบลได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้แก่ตำบลช่างเครื่องจำนวน8หมู่บ้านในส่วนของตำบลท่าผาจำนวน4หมู่บ้านทั้งนี้แนวโน้มสถานการณ์ระดับน้ำแม่แจ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันฝนได้หยุดตกและไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่ลำห้วยสาขาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยที่ผ่านมาหัดใหญ่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนางสาวสุภมาศกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาจึงให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและป้องกันการเอาเปรียบทั้งการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการตรวจสอบครอบคลุมสัญญาเช่าใบอนุญาตและสภาพยานพาหนะโดยที่ผ่านมาเรื่องร้องทุกส่วนใหญ่เกี่ยวกับรถชำรุดเงื่อนไขสัญญาไม่เป็นธรรมและการยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมย้ำว่าสัญญาต้องเป็นไปตามประกาศของสคบและไม่มีข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภคธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลือกาสายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนลาเอมาแอดิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายอนเนเกเนยอยอบอนมาอีนออายอมาโดอาดิเนกอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวอจ้อจ้อเกนยาอาดิมาโยหานาลูอายอนนึมาละเขยอจ้อนาลูเหนื่อยเกเนยอยอบอชอเนมางามาอาเขาช่อเจอโยหานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: มาถาเจลิญาเอนาโกฮูมาเลนาโกนากาสปสชฮอนาโกลาซาพูฮอนเนเมเอฮออะดูอะติยาลเวชิฮอมอเนดอบิโอลเวบาทอซุมอยาลาซาเมเฮวตามอดอดอเนเฮลเวฮอลาซานยาเมมอเนฮอมอนาลูกาเนนูเจลเวลาซานยาเมอีคันจอลาซากาเกนีฮอนเนเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนิมานาโกนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือกขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะกอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออร์ยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลหนึ่งมาออนานากาไงเหลียวเน่ไงชนยังง่ายี่เนียวนากาเออสัมโบนาหอนี่จำยองาซุ้มมีสีโกจำยอโกแย่และงาเดใจที่โบนาหอนี่จำยอเวนี่มีเออโกแย่งาสีเวและงายี่เนียว
5: มาเจอกันยาว่าใช่ไหม
6: อบูดาจ้า
7: อบูชอปเปอร์
6: เมืองสุนค่า
7: ก็ว่า
6: เนาะจง
7: ตัวดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายอต้องมือลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
4: ที่วิจารวิออกพอลุ
5: อาเชื่อเฮือทีเลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18 กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
1: ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

เพราะว่าอย่างนี้ตัวชาก็ป้าชาจี้ของยุ่มจี้พี่เสรีมาแล้วแล้วบริหายลามาเลยลามาเลยและชาเหมือนว่าอย่างนี้คือยุ่มไงอย่างนี้อย่างนี้คนนี้น่าเบื่อดูแลอย่างนี้ดูทำไมอย่างนี้อยู่กันน่ารู้แล้วเห็นยุ่มจี้คนนี้ยามติดโกลว่าพยายามพูดทันจุลแม่อย่างนี้งานยิ้มโดและถ่ายพน้าคนนี้พิกัดตูแล้วอย่างนี้งานคนนี้อย่างนี้แล้วมาอยู่กันตรงนี้จุดอามาอย่างนี้หัวหลานเนี่ยเชื่อละกันแล้วอย่างนี้ก็ไม่ต่างกันมันเนี่ยมีอุ้มดูและพัฒนาในมาเยือนเยอะกันมันเนี่ยมีอุ้มดูนะคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยืนยุ่งมาหน้าคนนี้สวทเชียงใหม่และงานเยือนเยอะนายอย่างนี้นะฮะเนี่ยพอนักคนนี้บอกมาขอแล้วก็คงอะไรอย่างนี้AM ที่พายยาสิเชโกกิโลเฮอร์แรงอย่างนี้นักฟิบุพอนักคนนี้สวทเชียงใหม่AM ที่พายยาสิเชโกกิโลเฮอร์แรงอย่างนี้พอนักคนนี้งั้นมาเนจดูเฮอร์ก็พอในนักฮะเนี่ยเฮอร์แรงนั่นที่มาขานเนาะมันเงี้ยได้ในมาอย่างนี้ที่มาขานเนาะคนนี้อีนอนักคนนี้ฮัลล์ก็แรงอย่างนี้วิชีบาลามติโกอันนั้นคนนี้อันนั้นคนนี้ยุติคนนี้ลอยอย่างนี้ว่าขาเลยลอยอย่างนี้อันนั้นคนนี้ตีแต่งเสียอย่างเนี้ยกายโยนิพังกายกุเชื่อลอยอย่างนี้เห็นนกคนนี้บาลาสีไทยพอบาลาสีเล็บพามีอันนี้ยงอันยาจีที่ที่อ่างเงยบิพามาอย่างนี้ที่สีน่าคุรุบิพาเลยลอยอย่างนี้ก็ในตานางคนนี้วันจันทร์เลยวันพุธเลยวันศุกร์และทำผู้ทันจุลมาเย็นโยนิสนักกว่านี้งั้นในพยาทำผู้งาลอยเย็นโยเย่มูในหุ่นมุกกันนี่เฮ้ยกว่านี้อันที่มาแล้วยุติกว่านี้และจะกาจีกว่านี้เมื่อนี่เริ่มทำมาเย็นโยก็มาเกลี่ยเมื่อดูชาติบิ้มและบินามาเย็นโยดูชาติบิ้มกว่านี้อาวุธเป็นช้างถ้าดูช้างเย็นโยจะทราบผู้ละดูเมื่อไรแล้วโอลามาและบุตรทางเย็นยันติกรุณาดามาเย็นโย

chakare o kuda chenese no sombra la gane khadon be

자 개발이야 자 내 사랑

哎呀，妈哟呀！

달리나 북아울 늦이 피래오.

俺错俺那俺哎却懂嘛那错弄却懂嘛那错啊切了了

Come on, no,

0: 애들시장에 커버마 많은 아래 애들시장에 커버마 뭐 아무도 용하여 사장이 안아 애들시장에 커버마 뭐 흥마다 후터 아야 마녀리에 시다보 후가
1: 으스이 라쥬 스이 스이 아우서 트이
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบธุรกิจนอมินีทั่วประเทศหลังพบข้อมูลเข้าข่าย 2,314 บริษัทพร้อมขยายผลกรณี577ผับย้ำตรวจสอบใบอนุญาตหุ้นและเส้นทางการเงิน
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีในกรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือโดยตรวจสอบใบอนุญาตและการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดขณะนี้มีข้อมูลบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีทั่วประเทศกว่า 2,300 บริษัทถือครองที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่าประมาณ 65,000 ล้านบาทและอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมส่วนกรณี577ผับย่านห้วยขวางกรมการปกครองจะนำข้อมูลไปตรวจสอบและขยายผลหากพบสถานประกอบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและปปง.ตรวจสอบการโอนหุ้นและเส้นทางการเงินรวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีและธุรกิจสีเทาอย่างต่อเนื่องวาสนาตระเกตรายงานจากจังหวัดสงขลา
3: ขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางสั่งระงับการใช้อาคารสถานบริการผิดกฎหมายผับ577พร้อมกำชับการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกป้องกันปัญหาการดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายในพื้นที
10: ่นายสมบัติเครือกีรติธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเปิดเผยถึงการขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมสถานบริการผิดกฎหมายหรือผับ577บริเวณถนนประชาอุทิศแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางว่าจากการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพและการใช้อาคารดังกล่าวพบว่ามีการนำอาคารที่ได้รับอนุญาตเพื่อการประกอบพาณิชยกรรมไปดัดแปลงเปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา33วรรค2แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา44ลงนามในคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งระงับการใช้อาคารดังกล่าวโดยทันทีจนกว่าจะได้รับการดัดแปลงและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตห้วยขวางจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดทุกมิติทั้งด้านความปลอดภัยมาตรฐานโครงสร้างอาคารและการอนุญาตประกอบกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้มีสถานบริการผิดกฎหมายเข้ามาสร้างปัญหาและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าหากสหรัฐกลับมาปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันอิหร่านจะปฏิบัติในแบบเดียวกันโดยทันทีทำนี้ประธานาธิบดีอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเกียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐยอมกลับมาปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอิหร่านก็พร้อมที่จะตอบสนองในลักษณะเดียวกันอย่างเท่าเทียมโดยทันทีซึ่งครอบคลุมถึงการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐกับอิหร่านกลับมาเปิดการโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์สงบลงเป็นเวลากว่า1เดือนท่ามกลางความล้มเหลวของการเจรจาสันติภาพขั้นสุดท้ายเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศปิดท้ายที่สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.ในวันนี้มีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่นลัว
6: ยอชายอดอมมือลองผิงเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
8: ที่วิจอบหยอกคอโล
9: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยงโง
4: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิต ั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
12: ็จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330

0: con ngủ con này dạp lâu mà nhau con giờ mi tám hát bụng hậu bối dần dần khuyên bốt lộ nhà lưng khả ná nhà lưng khuyên lục khả ná tí nàng đe khấu
1: 1, 2, 3, 4.
2: ไหลตามออกไปหนึ่งอันไหนมันมีดีเอ็นแห้งเฮาพร้อมกันอับพร้อมกันนั่นก็ยาวเส้นตามตาดีถึงยังหมายเฮานั้นวุ่นจนหรือสร้างจนหนึ่งก็ยาวกำเลินสุดมาเฮาถูกดีหวงห้อมกันเลยที่สุดเป็นยาว

เหมือซุงค่ะเหมือซุงพี่น้องพูงยินถอมพ่อค้าตั้งเสียงกูกอกูก้นค่ะทบกันเดือนดอนการห้องปล่อยเสียงสวทกิ้งใหม่ AM 147โอเคแล้วฮะปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางคำอยู่จอมข่าวหมูข่าวโนนสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยก่อไอเสะพ่อแม่พี่น้องเขาเมื่อไหร่ถึงมาเนื้อวันอังคารที่1เดือนธันวาคม2566ปีใต้2021ปากปลายเช้าปีก็จะ1เหง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเดือนเก่าหลวง4คำในวันเมื่อไหร่อยู่จอมข่าวผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิ่งหมูข่าวนนสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยก่ออ้อยเสะพ่อแม่พี่น้องเขาหับชมไว้ดังเรดิโอออมล้ม AM 147 kHz ด้วยเลยตั้งไลฟ์ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 147 kHz ค่ะด้วยเลยตั้งไลฟ์ TikTok ด้วยหลายๆดีหลายตั้งเขาขาเลยฮุบทบจอมกันอย่าลืมไลค์แชร์ปันกันจอมในตอนการเขาขาที่ในเมื่อไหร่ก็เป็นเลินเมอเป็นเลือนเก่าเป็นวันที่หนึ่งเสกูก็มังก็กดเงินเข้ามังก็กดเงินออกเดี๋ยวถามสั่งไปถึงไงเงินพวกเขาว่าออกกำเหลียวมือกันในคันเนี่ยบุตรสั่งย้อนว่ากาจ่ายมันนำหนักเอามาได้เป็นการนำกาไฟกาโลดกานั่งกินดังย่ำกาอ๋อนำเนี่ยกาจักกะนำเต้บนตีเตวาวาในนั่นค่ะพี่น้องเขาอ่อนดังในที่เอาข่าวเงาลองฟิงฟ้าราศีมาฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาค่ะยังตึกถูเลยไว้ฟังกันอยู่บางตีที่มีฝนตกน้ำมันก็ถามว่าเวียงแหงจ่องฝนตกค่ะของข้ามได้อยู่ที่เวียงแหงค่ะเนาะก็นั้นแหละพี่น้องเขาถ่อมด้วยข่าวเงากันแล้วก็เช็คด้วยไล่เหมือนกันว่าตีเหลือตั้งไหลฝนตกน้ำก็นั้นแหละพี่น้องเขาก้มขาค่อยก็หรือว่าที่กะหามมาปั่นกูก็ให้พี่น้องเขาไปด้วยฟงเหี้ยก็ทำมันหมูขาวโน้นมันเดรัดมันก็อันนี้เป็นอันนี้โผหายก็ทำมันก็เนี่ยมันก็ตีหยาบค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะย้อนนั่นแหละพี่น้องเขาก็หลัวไรหาด้วยทางกล้วยพองก็ทำค่ะตั้งมดเนี่ยค่ะก่อนจันหาอะไรกูสั่งสันเพิ่งกล้วยกาเดรัดมันโหลงลงมันนั่นว่าบางตียังตึกติมีฝนตกลงมาหนำอยู่บางตีก็เต็มป้อตกน้ำอันนี้พี่น้องเขาก็หลัวไรไว้ฟังกันย้อนก็หลัวล้อมได้ถึงลองรอดเพลลองนำทุ่มนำน้องจอมไหนนั่นค่ะฝากตอนตัวถึงกันเรื่องหนังไรค่ะมาถ่อมด้วยเทียงอันหนึ่งเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะเกี่ยวกับเลยลองเมื่อวันที่31เดือนธันวาคม2566นั่นเนี่ยค่ะกลางนั้นมีลองยื้อกันตีหิมกัดสายลุ่มจ้อยตีเว้งเมสายเจดอนเกียงไฮตั้งต่อนาตาคิเล็กเมืองไต้นั่นค่ะอ๋อเจ้านาตีไทยเขาที่ยอบไรยาเมากำอันเป็นยาเคตามีนน้ำหนักไม่อยู่1ปาก50กิโลกรัมและรถก้าสีขาวลำหนึ่งเนี่ยค่ะข่าวไทยเมสายนิ้วเตรียมหมอกไว้ว่าย่ำกลางในหมอกสีม่วงกึ่งไปพ่องมือจอมนาตีบริหารภายห่มรวมเขาตึกลิบย่ำอยู่นั่นจังซ้ำเลยมุงหันก้นบอกสี่ถึงหกเกาะเมียกทงสีล้ำลูกฝั่งบุญคำนำเมสายมาดังฝั่งไทยค่ะออกเขาก็กอดที่ยอบเสียต้องถามตัวเหตุก็ยื้อกันเดี๋ยวก็หบทุบเนี้ยทงลำสี่ทงในมันปลายาเคตามินน้ำหนักหนึ่งปากห้าสิบกิโลกรัมก้นต่อยาแต่อ่ำเลยหันคัดล่ามาขึ้นไปหลอดกว่าดังฝั่งเมืองมันอ่ำนั้นก็ดังเมืองไต้กว่าเย้าถึงมาย่ำกลางในสิบเอ็ดมองจังนาตีไผ่พ่องงามเวียงเมษายจับซึกผาเมืองไผ่ห่มลมบริหารเมษายไผ่กิบขวัญไผ่จบซุนเขาเลยหลายๆจุ้มห่มกันมากดทัดยาเมากำตีหิมกัดใส่ล้มจ้อยเสเด็กครึ่งปองกว่าเจ้าหนังปักเปิงไม้มีไหวในค่ะยาเคตามีนอันว่านั่นเนี่ยก็มันแพร่ล่ามกว่าทั้งเมืองจึงไทยเลยกูตีกูตั้งลูกอ่อนยิ่งลูกอ่อนใจลูกอ่อนก้นหลงก้นเทาทรงมืดมันหนักมันก็ในต่างเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียแท่งลูกก่อนบางมีเงินคำหนาต่างมีไผ่อันเฮแต่ได้ทัดมันนั่นเนี่ยก็สุดเข้ากว่าหุดเข้ากว่าทั้งคู่นั้งมันก็กับมีพอดเคอันนี้มันเป็นรองยาเมากรรมอันที่มันให้ท่ายตอนเด็กเพราะว่าจัดป่านเท่าค่ะหลุดเลยฟังกันไว้จอมลองตั้งเสื้อในมันเป็นพอนลีสังในค่ะเนาะเผื่อถ้าเขากลุ่มมาเซมันเนกันเขาลูกกับตัวว่าลูกหลานเขาเปลี่ยนหื้อไว้พองวานเขาเบื้องเขาเปลี่ยนหื้อไว้พองเกี่ยวกับไปลองยาเมากรรมแพร่ล่ามอยู่ยังพองแต่เหลวนั่นในนั่นค่ะโยก็เกี่ยวกับเลยลองปักเปิงหมายมีอันเปิดออกมานั่นเปิดก็ลาด้วยว่าสั่งเสื้อว่าเฮ็ดพิษแหลมถุงแมนเฮ็ดพิษดักดักนานาจังก็ส่งปอกมืออันนี้พี่น้องเขาอย่าไปคนเข้าแล้วกันตอนนั้นนาทีการงานมันก็เป็นเหตุการณ์มันก็เหตุการณ์อยู่เยอะในก็ให้เปิดเหตุกว่าก็นั้นอย่าไปเอามาคนเข้ารอกันในนั้นค่ะให้ใครให้พี่น้องเขาหมอแจกแพ้อันเลยอันนั้นนั่นขนาดเนาะเยี่ยก็เมื่อหนังเทียงว่าเมื่อหนังเทียงว่านาการบางอันนั่นในตั้งเจดวันเกี้ยงใหม่ผู้กันเจดวันเกี้ยงใหม่เขานั่นในก็ที่ออกกดจัดกดทัดรวมกันตั้งหลายๆฝ่ายดีกว่ากดจัดกดทัดอันเป็นจุ่มโนมินีอันนั้นก็เอาชื่อคนไทยเฮ็ดเยอะกว่าคนต่างก็หามาเหตุการณ์
มื่อนังว่าซื้อเอาเป็นก้นไทยไม่เปลี่ยนเจ้าของมาไหนก้นต่างก็ก้นต่างดาวก้นเฮี้ยงกันเนี่ยเมืองหาก้นต่างซึ่งเมืองหาก้นก้นเขก้นมันก้นอิงเกล็ดก้นอย่างที่เป็นอําทุกแม่นั่นนะมาเฮ็ดในซึ่งผิดปักเปิงไม้มีเปิ้นได้ออกกฎจัดกฎถ้าได้ตั้งใจดอนเก้งใหม่ในย้อนนั้นพี่น้องเขาก็เฮาฟังกันจ้อมในนั้นค่ะจะซื้ออันที่เฮ็ดอําทุกแม่นั่นนะพี่น้องเขาค่ะกําคําเตลาดว่าอย่าไปพุ่งตกใจนั่นแผ่วอาล่าใครลาดว่าหน้าการบางอันห้ามเอาจื้อคนไทยเฮ็ดเอาคนไทยนําฮู้ว่าเอาเฮ็ดหังพองถึงซั่นได๋คะลองตั้งซั่นให้พี่น้องเขาก็โหลเลยฟังกันไว้จ้อมในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะกับนั้นพี่น้องเขาหมอแจกเพยก็เฮาหมอบ้วนสั่นจ้อมกันเสกรรมในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งซั่นได๋ค่ะเนาะลองตั้งซั่นหนังไหนก็เฮาหนังกันก็โหลเลยหมอหักหอมแป้งกันในนั้นค่ะยกก็อันว่าวงวังได้ให้หมออยู่หมอกินอันว่านั่นใครว่าอย่าไปเอาลองวัดลองไหวเฮาคายเฮากว่าแป้ในเปิ้นมันก็ว่าเพราะเปิ้นว่ามาว่าชื่อเปิดขายตั้งขายให้ในชุมกูว่าเฮาผัวเป็นคนไทยนะเฮาเป็นวัดอันไหนตับหลวงมาลัดในพระเอในค่ะเนาะอยู่เตดๆเย็นๆกว่านี่นั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเสื้อในใครฟังไว้ปั่นในนั่นค่ะโยก็การกล้าขายออนไลน์ก็หลวงเลยฟังกันไว้นี่ค่ะเนาะลองอันว่าเตดๆเย็นว่านะอย่าไปกว่าหาเจ้าหน้าที่เขาเลยลองตั้งว่าวัดไว้เฮาในต้องจะเต็มใจเตี้ยก็ใครฮู้นะก็อันก็เฮ็ดมาได้เพราะว่าเฮาขำเลยซื้อเฮ็ดถุงแม่นเจ้าหนังปักเปิงหมายมิงก็ใส่กว่าเรื่องง่ายๆล้มๆเพราะว่าค่ะผู้อยู่นั่นน่ะว่าเฮ็ดจังหือในอันไหนรู้เลยหมอปองจะอยู่ติดเดียนๆนั้นว่านั่นลองทางเจอในเฮาค่ะกํานั้นบางลองบางอันมาในอย่าไปเอาคนเข้าล้อกันในนั่นค่ะเฮาได้อยู่หยับเนี่ยก็อันคนอันวนน้ํานั้นสู่เจ้าติตุกข์ขาเจอค่ะกํานั้นอยู่กว่าเลยง่ายๆลมๆเลยลองตั้งว่าถูกแม่นจําหนังเปิงวันติเตอร์แข็มลีเลอเสเปิ้นเหย่าในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะข่าวเฮาแทงอันนึงค่ะกดทัดลอง8ยุกยักซ้ํายักอีหยังกันมันผิดปักเปิงหมายมีซา8ก้อค่ะดีเจตอนชนบุรีเมืองไทยเจ้าหน้าที่เข้ากว่ากดทัดห้องจักห้องการที่1ลองถึมยุกยักผิดปักเปิงซ้ําเลยกับกดทัดหันป้าแห่งการเนี่ยเมืองเป็นก้นมันผิดปักเปิงแทง28ก้อและเจ้าเขตแห่ง5ก้อนี่ค่ะข่าวไทยชนบุรีเตรียมบอกว่าเมื่อวันที่31เดือนธันวาคม2566เจ้าหน้าที่ภายพ้องงําภายห้องบริหารฝ่ายป้ายอยู่ลีเขาโฮมกันกว่ากดทัดห้องจักห้องการเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่1อันมีในปอกหนองอีรุ่นเจบางมึงเจตอนชลบุรีค่ะย้อนว่าเมื่อนั้นได้มีข่าวว่าห้องจักนั่นเอายุกยักเครื่องไฟฟ้าแลจากเล็กเจ้านั่นกว่าทิมแปดไว้ในหนองนั่นนี่ค่ะอ๋อก่อนนั้นเจ้าหน้าที่เขาจังกว่ากดทัดเลยหันเครื่องไฟฟ้าและเล็กอีกตั้งเครื่องคือเล็กเลยยุกยักหน้าการตั้งนําค่ะและกดทัดป้ากวนเหตุการณ์และมีเหตุการณ์ยันเมืองก้นเมืองมันตา28ก็อํามีไว้เหตุการณ์มีเจ้าแขหาก็ลาดว่าเป็นเจ้าของห้องการเจ้าหน้าที่จังติ่นยอบไว้ตาติเอาตั้งผิดอํามีไว้เหตุการณ์และเจ้าแขก็ย่าเอาตั้งผิดว่าเลยลองเจอกวนอํามีวัดไว้เขาเหตุการณ์ในค่ะหรือเสนั่นตึกกดทัดแทงลองสักเสียหลักฐานหมายฝังหน้ากันหมายฝังอันตอกโคของไฟฟ้าเตย่าเอาตั้งผิดป้าลองลาลีถึงยุกยักอัมมีปักเปิงในอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวเงาแทงหนึ่งลองเอามาฝากดวนจู่ถึงป่อใหม่ปีๆน้องๆเขาให้แรงยินถ่อมจ้อมกันแทงลองหนึ่งซึ่งหนังในค่ะออกพี่น้องเขาค่ะหรือใจถ่อมได้เพียงความหวานหูถูกใจกันหนึ่งหัวกันส่งขึ้นมาอุปโอจ้อมกันแทงกำหนึ่งค่ะ

เฮาฮักสู่ค่ะพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาดังเฮือนล้ำมาผมว่าให้ในคำที่หยาบขนาดตัวก็เปิดไลฟ์ผ่านหลายตั้งเฮือนล้ำก็มีเฮือนสมก็มีแกก็เฮือนอันสู่เลยเฮาเหยิมกันนั้นมีเหล่าเดิมหัวว่ะจึงนั้นอ่ะลาเลยลองตั้งอันไหนเฮก็อยู่จำกันที่ในตอนการห้องปล่อยสิงเก้งใหม่ AM 147 6 กิโลเฮาจำกันที่ในนั่นค่ะก็เลยเฮาเข้ามาถอมด้วยขอบความอันปุ้ยน้องเขาใกล้วุ่นพิษถางพิษหยุ่มพิษอีหยังอินก็เน่กันเก่าเนกากาเนเก่าจำจะไหนคะเนาะต่างดาวอันว่านั่นค่ะพี่น้องเขาเพราะเป็นดาวละตอนดาก้นต่างดาวเนี่ยตกใจเป็นเท่ากําเร็วเนี่ยค่ะเนาะต่างดาวอันว่านั่นป่องจอมข้อความว่าต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยก็ว่าเป็นต่างจึงเมืองต่างถิ่นอันว่านั่นเขาเรียกว่าต่างอันว่านั้นไม่ได้เป็นเหมือนว่าเป็นก้นต่างตีสี่เหลี่ยมมานั่นขนาดดาวอันว่าในสัมปองว่าเลียนลิ้นจึงเมืองต่างตีต่างตั้งในนั่นค่ะก็เป็นในต่างดาวในจ่องไกว่าเป็นก้นอันตีอยู่จึงเมืองเลยจึงเมืองหนึ่งรวยอ่ำเจอว่ามีเจอเคอเป็นก้นไทยในนั่นค่ะในก้นคือนั่นพี่น้องก้นไทยก็อยู่ต่างจึงเมืองเป็นก็ห้องว่าต่างดาวพี่น้องก้นเขก็อยู่ตั้งเมืองกะลาบนก็ห้องว่าต่างดาวอยู่ลีนั่นเนี่ยพี่น้องเขาก็นั่นแหละพี่น้องเขาหลุดเลยหมอป่องเจอข้อความที่เปิ้นเจอว่าต่างดาวในก่อนในนั่นค่ะพี่น้องเขาไม่ใช่ว่าตังเราใช่ไหมนะอันในต่างดาวเนี่ยเขาอีหูนั่นก็หุงเราดีเฮือนเขาถึงมาวางเก่าอ่ำใจบนห้องว่าต่างดาวก็บอกว่าต่างตีต่างตั้งตีอ่ำใจก้นจึงเมืองดังเมืองจึงไทยว่าจึงหนังในค่ะพอไม่พี่พี่น้องน้องเขาก็นั่นแหละหลุดเลยหมอป่องเจอก่อนว่าต่างดาวอันนั้นก็ก้นต่างตีสี่เหลี่ยมอันมาอยู่เซาถังจึงเมืองเผาจึงเมืองเอาว่าไงเอาเมืองไทยในแหละและ มังก็ก็เตียอยู่ถูกแมนจอมหนังปักเปิงหมายมีไว้เข้าออกมีไว้ขว้างเหตุการณ์มีหนังสือข้าพ้องถูกแมนจอมหนังปักเปิงหมายมีและก้นต่างดาวอันนั้นก็ก้นต่างตีสี่เหลี่ยมอันมาเฮ็ดมาอยู่เมืองไทยพีดปักเปิงหมายมีหลักเขาเมืองเลยมีไว้ขว้างเหตุการณ์เจิมเจิงในและจังไก่ห้องต่างดาวก็มันก็มีหลายรองหลายอันอยู่ในนั่นค่ะรู้เลยหมอแจ็คแพ้ก่อนในนั่นค่ะพี่น้องเขาเพราะเดี๋ยวว่าต่างดาวอันว่านั้นเลยลาดเกี่ยวก็ไปลองปักเปิงหมายมีเขตแลนลิ้นอันดีป่องถึงว่าก้นอันดีอันมีเจือคือตั้งจึงเมืองอันดีมาอยู่ในค่ะเพราะว่าต่างชาติในนั่นจึงป่องว่าก้นอันมีเจือจัดไหลเจือจัดหนึ่งตีแตกออกมาย่อก็อําได้มาอยู่เศร้าถังเต้เต้ในค่ะก็มาอยู่เศร้าถังดังเบื้องไทยเสตาอําได้มาอยู่เลยลองว่ามาเอาเสื้อคือกันไหนก็ยังตึกเป็นเจือคือเขาต่างเมืองอยู่ก็ได้เป็นต่างดาวและต่างชาติเจ้าไหนค่ะพี่น้องของเขาลองตั้งเจ้าไหนก็ใครออกมาฝากตัวนด้วยถึงพ่อแม่ปีน้องๆเขาให้ฮู้ในนั่นค่ะโยก็ย่ำพองตาเหลวนั่นในค่ะเนาะเกี่ยวกับเรื่องรองนาการมันออกมาปักเปิงหมายมีอันเมาเทียงนะคะว่าเจ็ดนาการเจ็ดธุรกิจเจ็ดการป้ายมักมีอันเป็นต่างดาวอ่ำโลเลย้อนไว้คว่างอันนี้โลเลด้วยก่อนมาต่างดาวถึงเข้าในใจของหลานปีโมคานุรัตน์นี่ก็อ่ำไปใจทั้งหมดอ่ำใจว่าอ่ำโลเลย้อนกล้วยกามังนาตีการงานบางอันก็ตีเลย้อนอยู่ในนั่นค่ะภายตั้งกระทรวงเนี่ยค่ะภายตั้งการป้ายมักมีในนั่นค่ะออกรัฐเป็นว่าหมายปรับที่5ปี2เฮง5ปากไป69เตเจอมาในวันที่28เดือนธันวาคม2เฮงไป26ในนั้นค่ะก็เป็นก็ปลดล็อกในนั้นค่ะให้ก้นต่างจึงมึงต่างดาวเนี่ยอําต้องหลุเลยย้อนไว้ควางเพิ่มตื้อไว้สิได้เหตุการณ์ทาง7นาทีการงานอันไหนเนี่ยค่ะมีอีหยังพ้องล่ะในอันไหนพี่น้องเขาหลุเลยถามมาบางอันมันเกี่ยวกับเรื่องต่างดาวมังก็อันจะเหตุการณ์ก็แล้วเนี่ยมันเป็นการอันใหญ่อันล้วงทางกำหนึ่งคณะพี่น้องเขาค่ะเป็นนาการเนี่ยค่ะบริการกิจการโทรคมนาคมก็เป็นก้นอันที่มีไว้ขว้างอันนึงเงี้ยก็กะปกติมียงเนียงมันแต่เด็กก็ลองสายร่วมลองการยงเนียงกับสืบกันนั่นเนี่ยก็อ่ำตับหลุย้อนมันเป็นเส้นไหนมันมีล็อกไล่ย่อยย่ำนั่นอ่ำตับหลุเฮียงเลยมาลาดอ่ะมันเกี่ยวกันตั้งเข้าเนี่ยก็เปื้อนหลุไรลาดค่ะเรียกพี่น้องเขาหลุไรหมอจัดเพย์กันอันข่าวนั่นเขาเนาะเยอะก็นาการศูนย์บริหารเงินอันนี้ก็เป็นการผ่ายการรู้ล้อมด้วยถึงรองการเงินในนั่นค่ะนี่ค่ะรองการแลกเปลี่ยนเงินจะไหนในค่ะเนาะก็ยิ่งกล่าวว่ามันเดี๋ยวเลยมีไว้อยู่เย่าอันหนึ่งมีบริษัทมีกำมันนี้อันถูกแมนอยู่เย่าเฮแหละมันเปลี่ยนจะไหนทางในค่ะเนาะโยกการจัดการภายในนะคะเอามาได้เป็นการรู้ล้อมด้วยถึง HR รองก้นรู้ล้อมด้วยถึงเทคโนโลยีในนั่นค่ะจะไหนค่ะเนาะโยกการเทียงกันเจ้าพื้นที่บางอันในนั่นค่ะอิเล็กทรอนิกส์การเงินว่ะเดี๋ยวจะไหนค่ะเนาะโยกการให้กำนี่ในจึงเมืองว่ะถึงใช่ไหมมันเป็นนาการอันก้นใหญ่นั่นขนาดน้อยย่อก็การขุดเจาะปิโตรเลียมการหาขุดน้ำหมีน้ำมันถึงใช่ไหมคะย่อก็ลองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงใช่ไหมคะอ๋อนี่ก็เปลี่ยนทางหนึ่งลองกำน้ำเฮาคาเฮ็ดกล่อมไรงก็ค่ะใช่ไหมคะน้องกำนั้นเดี๋ยวเป็นก้นอันเป็นก้นป้ายมักมีเขาเองคึงบอกเฮ็ดสั่งกว่าเลยลองตั้งมี
ทุนตื่นล้างมันไหวอยู่เย่าจังหนังนั้นค่ะก็ว่ามีปุ่นพรมาลาดสีเอามาต่อแต่แค่นี้ฝากตัวจุดถึงพี่น้องเขาให้เลยค่ะผู้จอมกันจังหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะมาด้วยเที่ยงอันนึงเนี่ยนะคะตั้งเป็นโควิดแต่เหลียวก็แพร่ลามมาพี่น้องเขาหลุดเลยฟังกันไว้ยกก็ตั้งเป็นไข้วัดใหญ่จะเจออันเป็นเจ็ดจุ้มอันมีว่าตั้งเป็นปีตั้งเป็นเบาหวานตั้งเป็นเลือดสูงตั้งเป็นอายุมีกินวันน้ำมีไว้ตั้งเป็นจับตัวหลวงในก้นเทาถึงจะในหลุดเลยกว่าซ้ำใหญ่อย่าให้กังวัดสิ้นไข้วัดใหญ่ค่ะองตีไผ่ห้องตีห้องยาเนี่ยค่ะห้องยาอันที่จำเข้าขามนั้นก็บางตีบนก็เดี๋ยวมีไว้อันจำเฮือนเฮาค่ะอันนั้นใครกว่าเดี๋ยวอะไรก็ไรด้วยกากาขันมันก็ได้กาเหมือนกันเดี๋ยวนั่นขนาดเนาะห้องกาห้องยาลงปองจึงก็ได้ถูกอีกนึงห้องยาอันเป็นส่วนพวกโกหังก้อยนั่นก็มันก็ได้กาอีกอ่อนนึงก็แบบนั้นพี่น้องขอก่อนเลยกว่าใจไรก้อยกาตั้งเปลี่ยนเจ๊ตั้งเปลี่ยนบางตีในเปื้อนซ้ำบันฟรีอําเสียงกามันว่าเป็นในห้องเฮียนก็ดีลูกดีพันห้าห้าเดี๋ยวย้อนมาถึงเป็นก็ห้าร้อยวัตต์ห้าหนึ่งพันวัตต์ห้าเจ็ดร้อยวัตต์ห้าอยู่ที่ห้องเฮียนแห่งกำหนึ่งจังไหนค่ะนี่ก็ย้อนฝากไว้ปันพี่น้องเขาเกี่ยวกับไปลองยาวัคซีนให้กังตั้งเปลี่ยนในนั้นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะชมได้เพียงความนั่งเสียงคำหนึ่งอันย้อนกันเข้ามากค่ะอย่าปันตั้งนั่งไม่เจอค่ะสุดชมค่ะ

ค่ะพี่น้องเขาขาวค่ะไล่ทอมขาเหี่ยวค่ะเพ่งความหมันหูถูกเจอไหนค่ะฝากตัวนุ่ถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาเขาเนี่ยค่ะเพ่งความหมันก็อย่าปันตั้งนั่งไม่เจอเนี่ยค่ะบางปองบางเลยมาลองไม่เจอเนี่ยก็อยากเหมือนกันเนี่ยก็เฮี้ยแล้วค่ะกินอ่ำหวานนอนอ่ำราบจุ่มชื่นในคันในพี่น้องเขาคำนั้นอย่าให้วนนำวนนำคำใจค่ะเนาะกูลองกวนค่ะเนาะเยอก็ตะเหลียวในเดลิฮันว่าคนตังเมืองพัทยาคนนังเมืองพัทยาเขานั่นในบนก็ดีมันเดี๋ยวมีซึกอเมริกาเขานั่นเนี่ยค่ะมาหาพันปลายโกค่ะพี่น้องเขาเลยขึ้นฝั่งมาดีดังเมืองพัทยาก็เดี๋ยวเลยตัวว่าดังเมืองพัทยาในกวนขึ้นควันหนำเต้ๆตอนดักกวนซึกอเมริกันเขานั่นเนี่ยค่ะเนาะก็กล่าวว่ามังก็ก็ลาด้วยว่ามังปกจะเก็บกำก็เลยมาหักเลยมาหมึดกือกันเฮนี่ค่ะกับปนกวาดไปเป็ดนี่เนี่ยค่ะเนาะก็ถึงมีมาก็จะเหนือกะลีค่ะนั่นนั่นประเดี๋ยวมาคือลือคือเสาดังพัทยาก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาหลายๆฝ่ายมันก็ลองด้วยหลอมด้วยลองห่มง่ำหลายลองหลายอันอยู่ในนั้นค่ะเอ้ยก็ฟังกันไว้จอมนี่ค่ะเนาะลองรู้ลองด้วยถึงป้ายอยู่ลีหางเฮียนไว้ตั้งเป็นเอสอันว่านั่นก็นำเนียนน้ำพ่องตะเหลียวนี่ค่ะอําเจอว่าที่ไรกุ้ยเขาค่ะยามีเจอตนาอารมณ์ใครห่มห้อมสองจังหือก็ยาวเลยอันลำลองเลยปนก็เลยใส่ชงขันดำนี่ค่ะทงอย่างอนามัยจอมในนั้นค่ะตีให้กังเลยป้าตั้งเป็นน้องในตั้งเป็นซิฟิลิสนั่นค่ะน้อยเยอะกว่าตั้งเป็นเยอะกว่าเต็มให้นั่งยิงจับต้องไรเจ็มจังหนังในค่ะพี่น้องเขาลองตั้งเส้นในก็ลำลองเนี่ยในค่ะเนาะอย่าพี่วนมาคุณก็ในมันมีหางร้องขาสลัดปอดสุดตรงไว้ในค่ะเนาะมันหูอะไรนะคะตั้งเปลี่ยนในมันลัดในพังห้างกำเหลียวค่ะลูกเนาะก็รู้ได้ฟังไว้สังเจอว่าเออมีพังห้างดีว่ายามเลยกว่าโฮมห้องสองจำเปิดถังก้อที่มันจะมีหรือเจ้าเก่ามันจะมาหางเหี้ยก้อกว่าทางเตียงตั้งให้มีไรก้อนในก็สามเดือนหนึ่งปอกรู้เลยค่ะกดเจ็ดด้วยเลือด HIV เลือด HIVว่าในไหนกดเจ็ดด้วยในมันเต็มเลยหงงำบ้าต่างอันเขารู้เลยค่ะเตียงทั้งก้อยขอว่าตั้งเปลี่ยน HIV ทั้งคำหนึ่งให้จึงหนังไหนค่ะเนาะยกก็มันจะประกาศกับโฮมห้อมสองจ้าเมื่อไหร่เมื่อว่าเมื่อไหร่แค่ก็เมื่อไหร่กับกดเจได้มันเต็มหันค่ะปวดให้สามเลือนก่อนต้องไปหันต้องไปหู้ในอันนี้ก็สามเลือนหกเลือนให้เนี่ยกะกดเจด้วยมันก็เตื้อแคมลีในนั้นค่ะจะซื้ออันดีใกล้หายใกล้หลีใกล้เล่ากันนั่นในนั้นค่ะเนาะก็ย้อนฝากไว้ปันจ้อมยกก็อันจังที่จับนำเลยตั้งเปลี่ยนหมักล้างหมักตั้งเป็นหมักอย่างหมักอย่างก็ฟีดัดนอนลิงนั่นนะฟีดัดลิงนั่นค่ะตั้งเป็นหมาแห้งลิงค่ะพี่น้องเขาลองตั้งเส้นในกอลีกูพังห้างมันเป็นเม็ดเป็นเม็ดไว้ค่ะเนาะอันนี้ก็กำนำจะเป็นก้นใจตั้งก้นใจเดี๋ยวก็เป็นก้นต่างซึ่งเมืองอันดีเขามาอยู่เศร้าทั้งตั้งเมืองจึงไทยเหมือนอย่างภูเก็ตได้ตั้งหลายที่เลยตั้งที่ก้นนอกเมืองมานำเส้นนั้นค่ะกับนั้นพี่น้องเขาก็หลุดเลยฟังกันไว้จำลองตั้งเปลี่ยนอันในในค่ะนะใจหักใจว่ะยิ่งหักยิ่งหักตั้งเปลี่ยนในมันจังที่จับกันได้ง่ายก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะอ๋อฝากฟังไว้กันเจ้าหนังไหนค่ะชมได้เพียงความหนึ่งเพียงความหัวในเลยจือว่าสายหยาดน้ำอ่ำคอยในนั่นค่ะก็จะเป็นเพียงความนั่งเข็มคำห้องไว้สืบมินทอมจำกันค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดรู้ผลใน14วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยรอบคาดรู้ผลใน14วัน
9: นายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยสำนักงานเขตป้องปราบศัตรูพยายสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้นำอุปกรณ์เข้าเก็บตัวอย่างน้ำดินกากของเสียและอากาศในพื้นที่โดยรอบอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถูกเพลิงไหม้เพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน14วันทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบโครงสร้างอาคารที่เกิดเหตุยังมีความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องควบคุมและป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยส่วนคุณภาพอากาศแม้ยังมีกลิ่นไหม้จากความร้อนที่สะสมอยู่แต่ผลตรวจวัดยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดการกากของเสียที่ตกค้างต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดตั้งแต่การเก็บและขนย้ายไปจนถึงจุดกำจัดปลายทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากกากของเสียส่วนใหญ่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยได้วางแผนร่วมกับกทม.ที่จะนำเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่มาติดตั้งบริเวณโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจดูคุณภาพอากาศในรัศมีตั้งแต่300เมตรขึ้นไปหลังพบยังหลงเหลือกลิ่นเหม็นไหม้แม้คุณภาพอากาศจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินค่ามาตรฐานติยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียและได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ในวันที่3กันยายนนี้เพื่อแสดงความขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมพบทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเอาชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนคว้าแชมป์เอเชียและสร้างผลงานสำคัญจนสามารถคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกว่านายสุกศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานนัดหมายให้คณะนักกีฬาเข้าพบในวันที่3กันยายนนี้มีความยินดีและตั้งใจที่จะพบกับทีมนักกีฬาเพ ื่อขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยส่วนรัฐบาลจะจัดเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและสามารถดำเนินการได้หมดทุกอย่างปริศนาถวันแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรองรับการประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026ผลักดันเมืองสู่เวทีนานาชาติชูศักยภาพเมืองไมซ์ที่มีความหลากหลายและความเท่าเทียม
11: นายชลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้เข้าร่วมประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026จากทั่วโลกระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569ณโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตและจะมี Pre-Conference ในวันที่28ตุลาคม2569ทั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการคมนาคมการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ Enterprise จัดการประชุมระดับโลกในเวทีเอเชียโดยจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวและเมืองไม้ระดับโลกพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่เวทีนานาชาติและสร้างภาพลักษณ์เมืองที่เปิดกว้างเป็นมิตรและต้อนรับผู้คนจากทุกความแตกต่างอย่างเท่าเทียมนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่1กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงดุจบิดามารดอนคุณสวรีประกาศพันธ์และเรือโทสันติลุนเพ2ศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันทำร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์นะคะและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์ประพันธ์ทำนองเมื่อปี2516ค่ะดุจบิดามารดอน

ที่จบไปนั้นคือดุจบิดามารดรต่อด้วยเพลงแหล่งไทยคุณบุญทรงเฮระบัตขับร้องเป็นผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ค่ะ

เพลงแหล่งไทยโดยคุณบุญทรงเหระบัดจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีโลวิจิตวาทการท่านผู้ฟังครับครูเพลงอย่างเช่นครูมงคลอมาตยกุลในหลายเพลงที่ท่านแต่งทั้งคำร้องและทำนองแต่ส่วนใหญ่แล้วท่านจะเป็นผู้แต่งทำนองค่ะส่วนผู้แต่งคำร้องนั้นก็มีหลากหลายนะคะมีอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงไว้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์คือเพลงกลางพนาครูมงคลอมาตยกุลได้ประพันธ์ทำนองถวายคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เป็นผู้ขับร้องฟังได้เลยค่ะชื่อเพลงกลางพนา

นั่นคือเพลงที่ครูมงคลอมาตยกุลประพันธ์ทำนองนะคะในคำร้องซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ค่ะในระยะแรกๆนะคะครูปอชื่นประโยชน์ซึ่งเป็นเพื่อนกับครูมงคลอมาตยกุลก็จะร่วมกันแต่งเพลงโดยครูปอจะเป็นผู้แต่งคำร้องค่ะและครูมงคลแต่งทำนองเพลงสกุลกาโดยคุณสมยศทัศนพันธ์เหนือธรณีคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2502และมารชีวิตคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงเมื่อปี2498สามเพลงนี้คุณมงคลอมาตยกุลเป็นผู้แต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติ

อีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมแต่งคำร้องให้กับคุณมงคลหลายเพลงก็คือร้อยแก้วรักไทยค่ะดิฉันเลือกมา3เพลงนะคะจะนานเท่าใดโดยคุณฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2498น้ำทิพย์รวงทองโดยคุณรัตดาศรีวรนันท์บันทึกเสียงปี2498และยังคอยโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้ครูมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของร้อยแก้วรักไทย

เราได้ฟังผลงานร่วมของครูมงคลอมตยกุลด้านทำนองและคำร้องโดยร้อยแก้วรักไทยจบไปแล้วนะคะคราวนี้มาถึงคุณสมศักดิ์เทพานนท์ซึ่งระยะแรกๆได้ไปร่วมงานกับครูมงคลอมตยกุลนะคะก็แต่งเพลงเอาไว้หลายเพลงค่ะคืนนี้เลือกมา3เพลงค่อนคืนโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2498ปรารถนาแห่งหัวใจโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์และสุดสวัสดิ์คุณชัยยศอมาตยกุลขับร้องค่ะทั้ง3เพลงนี้คุณมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองนะคะส่วนคำร้องเป็นของคุณสมศักดิ์เทพานนท์

มีอีกหลายท่านนะคะที่มาร่วมแต่งคำร้องให้ครูมงคลและหนึ่งในนั้นก็คือครูไพบูลย์บุตรขันค่ะเพลงน้องนางเมืองใต้ขับร้องโดยคุณธานินอินทรเทพคณิษฐาโดยคุณธานินอินทรเทพขับร้องและเทพธิดาหลงฟ้าโดยพิงค์แพนเตอร์เป็นผู้ขับร้องค่ะทั้งหมดนี้ครูมงคลอมาตยกุลแต่งทำนองและคำร้องโดยครูไพบูลย์บุตรขันเพื่อนฝันคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสืบสานป่าและยอดและบนแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดะจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เหมินซุนค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ý trọng mong mua ký tàu xa cứ nạ văng giữa thái từ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเท่าก
5: ็เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
6: วังหัวชื่นลัว
7: ยอชายอดอมมือลองผิงปิง
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
8: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตึผัดดุผัดชิหล่อซาบา
9: ที่วิจอบหยอกคอโล
10: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยงโง
5: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
11: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
12: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
11: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูรีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
10: ซึ่งถึงหัวใจเนื้อหาสิทธิบัตรทองจะหัวใจเนื้อหาสิทธิบัตรทองหลอดสิทธิบัตรไปจมบักยังในไทยมวลเล่งบัตรประจำตัวประชาชนกับเฟซูชุมวใจคอมมอนหรือเชื่อใจคอมมอนอย่างดีเชื่อใจคอมมอนประกันสังคมเชื่อใจคอมมอนข้าราชการเชื่อใจคอมมอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเชื่อใจคอมมอนรัฐวิสาหกิจเชื่อใจคอมมอนองค์การมหาชนเช่นเชื่อใจคอมมอนข้าราชการการเมืองจะมั่วใจเนื้อหอเศรษฐีบัตรทองหลอดเศรษฐีบัตรไปจมบ่าก็มุ่งใช้ต่อเขาเว็บไซต์สปสช.แอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.แล้วก็กูสอต้องมุ่งหนูเขาสปสช.1330แล้วกูต่อเทีย
13: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุดต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุดต้องจัวสังชัวหูเต้เชือไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุดต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

đầu nua sú tông chua sang xua hú tế chờ thai đầu lú sén trăng mày sắm nắng ngàn ประชาสัมพันธ์เขตไปกรมประชาสัมพันธ์ลู่เชื่อเหอฮาลุมงอินูไปหาออจายังเซินจูไปหาเถาเชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาเชื่อเหอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดือดช่างเอเอ็มเอ้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดินหนัวมองยอเป้ลุมมองสวดเล่าโชคกลางนงต

你要种一种那这个的那张说了做努文铺努地哦努做林都熊哦成直播找找做努暖样做努搞里给年搞度扎个刚努暖要罗毕竟样做努搞里给年搞一度扎个刚努暖刚毕竟要让熊努要年熊ดอกหนัวกุยอชัวเสงว่างรงชาตระกังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมองดอกลู่เสงเจนใหม่ตวนซื้ออีจงน่ะจึกตินิ้งจางสวดเล่ามาอวนได้หนัวหนูเจท้อไปจอน่ะจึกตินิ้งจางพงยือสวดเลยคือเมย์ยังลู่ใช้ย้อนจอหูเพจเฟซบุ๊กให้ย้อนจอหูทิกตอกมาท้อเมย์สวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์ปูตัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวเชียงเจ้าๆกิโลเฮิรตมาอวดช่องดาวจะมีชัวชัวเล็งชัวตูเกือลุนจูกุญยออวพงยืออวเกลูปังจวดช่องกันดูสุต้องจัวฮาลุมองดาวลูเสียงเชียงใหม่หวังให้เจ้าชะฮตาตังกีนัวสวดเล่ายุนจูกุญยออวพงยืออวเกเถ่าปีมองจูจัวเถ่าสาวฮะวันเดนัวหนูเจ็บกูกูเต่าจออีช่างลูจ้ากุยอไหมต้องยีทับเหล่าเชื่อไหมต้องยีทอจือห้าอ๋อต้าจอไหมวื้อเสงห้าอีช่างลูจ้ากือมัวลุ่มเบหาตางเก้ามวนเรานูยัวชื้อลูมากูมัวจะลูจอจะเป๊สดเลยเต้าลูกงเกลอเจอัวเกตังเหล่ามาอ้วนได้นัวกูกูหอยัวลูมัวจอสูสือจะลูถังจัวเป๊สดเลยเต้าเป้ามาจ้างสูสือเท่านได้รอคือกูยัวจะลูถังจัวเป๊สดเลยเต้าเป้าหนูเจกูอยู่ว่าหาจูนเต๋อจอมีหน่วยยาวต่างชื่อนัวคือยอดจวดเตะเฉิดไทยมากุญชื้อหาตามั่วความเสี่ยงคืออยู่ว่าเต่าใจตุ่มหม้อคือหลุดไทยโปหูหาตาโรคซึมเศร้าจ้องจู่จู่ตัวหนอมั่วแกงแรงแกงตู้หนูเจมั่วความเสี่ยงคืออยู่ว่าจูกเอ้คือหาตาภาวะรุนแรงมั่วแนวโน้มคืออยู่ว่าอัวเพจจัวนูตุเข่งหนอมาไปฮอลูใช้หาตาเจ้าเลจ้อหนูจื้อปวดเต่าชวนจัวเอชงลีจังซื้อมาช่างหนัวเต่ามั่วตูหนูจื้อคือฮูหาตานางพัทราวันตูหนูจื้อรองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลหนัวหาตาฮาจูต่างชื่อนัวโนมาจอมีตุ้มีหนัวกึ่งกันเต่าเอญยอดจะหูเจนเต่าอ๋อเถ้ากึ่งข้างเกียจเจนเต่าเหล่าหนูเจจอซื้อฟื้นคานเต่าปกูอยู่ยอดตูคือใช้ชัวเป้จอมีตุ้มีหนัวเหล่ามาปูเต่าหาตาหนีนัวจอมีหนัวหนีนัวโนมาดื่มมั่วผลกระทบฮาจูเต่าสุขภาพเดอจอปังคลือโลปลุเจดันรูโลฮะสุขภาพจิตมาสุขภาพจิตยออีอย่างคือหาตาเจ่งเจ้งเกิงเก่าเลยยอหาตาสุขภาพจิตจื้อชองหมดเต็งเหม่งจัวอุยวมึงอัวจัวมีหัวหมดเต็งเหม่งจนเดอจอปังคลือโลฮะจื้อตั้งเล่นเดอสุขภาพจิตจื้อชองหนูเจกูอยู่อัวจัวไปจอมีตู้มีหัวจุ่มหมดลุชาคือหาตายัวลูตูตุเข่งโลใช้ชัวตุเข่งเจกูอยู่หมดสุปัญหาสุขภาพไก่ฮะหนูมาวิเลนเดอหนูเจจอหนูจื้อปัวเตาชวนจัวเหล่ามากุนจื้อหาตาจองชัยแห่งเลวิยองหาตานี่หนัวจ้อมีหัวคือมอนยองคืออย่างเล็กเก่าช่องมองจูนยัวเก่าเปล่าชงนอมามั่วเต็งเหม่งเดอคือหาตามั่วปัญหาสุขภาพจิตเหาะฮะชื่อตังเล่นเดอชื่อเซ็งยอจ้อมีหยอนชัยปู่เตาหาตามั่วสถิติเดอเก๋คือหาตาเฮาจ้อหลวยเย้งไฟฟ้าจ้องรูรูตัวหนัวจ้อมีหยอนชัยมาเยอะเอียขอคือเจ้าชายเกิงเกาเลฮะกูหัดจึงหัดตาจ้อตู้ลวนชายลัวเช่งหนีนัวมั่วกือยังเลนเต่าอีเฟ่งจื้อละซื้อกือยังเลช่างแสนจื้อหวังเต่าเล่งสั่งสื่อจื้อเต็งแม่งกือย้อนชวนเต่ามั่วความเสี่ยงคือเต่าใจจอมม้อโรคซึมเศร้าหนอมากูย่ออีขอกือหัดตาเจ้าชายเกิงเกาวิย่อมั่วจอปังเปิดกือรุนแรงจุกเอ้กือหัดตาอยู่ว่าอัวเพจโจตุเข่งโลจูจูซาโลเลนเต่ามามั่วตูตัวเล่งซาจูเลนเต่าไปหวัง
tờ lên thông bờ hủ tế trở thái họ mà nhục của hà ta nói nhông cầu cho mong chú chua cầu báo xong tứ mua tê tính mạnh lên nó lợi mà cho nụ chú bố của hà ta nhó chuồn đầu à hủ chế cầu đó nụ chế cho nụ chú bố yếu mua phương thi bọt phai nó yếu mua phương thi bọt phai hả cho sư phư nỉ nó mà yếu chú ua rông yang lê cư อีเล่งน่ะอีเล่งจื้อตัวจอมีตู้มีหัวเท่าคือปุ้ยยอดตัวตอนเรามาจุดเป้าหาตาปุ้ยยนจื้อเต็งเหม่งกลางก่อนจื้อเลยจังเราชื่อยอดตัวเจนิงคือยมัวเต็งเหม่งบอกเลยจังแต่ชื่อมาเท่าตัวเกินเต้าเกินเต้าเลยนุ่ยเจตังชื่อหนัวจอหนูจื้อคือยอดตัวการศึกษาขั้นพื้นฐานปุ้ยหาตายัวจู่เต้าจอซื้อฟื้อคือคานเต้าเต้าเหรอยัวจู่มัวทักษะเด็กเก๋กังคือยัวลุยเยียวยาปังจั่วจัวไปจอมีตู้มีหัวเท่าคือมึงเกินเต้ามีหัวมึงเดากันเดาเลยจะซื้อฟื้นคันเดากูอยู่จู่เตาสังเกตฮะตาเอ๊ตุ้มมีหนัวหนัวนื้อมั่วแต่อย่างคือเจ้าจังมาหนื้อจู่เต็งเหม่งกลางก่อจู่มาอยู่จู่จู่มีหนัวทางฮะอยู่จู่อวยขอเชิญสู้ซาจัวมีตุ้มมีหนัวเท่ากันหนื้อจู่เต็งเหม่งกลางจู่หนื้อชาเล็กกังคือยัวลู่คาจัวจ๊อซื้อฟื้นคันเดาหนัววิยองฮะตาเช่นนี้หนัวมาไปจ่อมีหนัวกือยอตู้หลวนชัยหลวนซื้อเต็มเหม่งเลยหนัวตอนเดาเกินเก่าเลยมั่วจ่อมอคือยอภาวะโรคซึมเศร้าจ้จ้องเกินเก่าเลยอ๋อมาไปจ่อคืออ้วนหนักอ้วนซื้อกูซื้อเป็นย้อนเดาวังเดาเจ๊ก็อยู่จู่เตาสังเกตก็จ่อมีตู้มีหนัวฮะอ๋ออยู่จู่เป้าฮะตาเท่ากืออ่านรูยุ่งย้อนนู่เจยุ่งยิ่งเป้าฮะตาเนื้อช่องเลยจังเต๋อซื้อมาเท่ากือนี่เต๋อจ้องมองเอมึงเกินเต้าเกินเต้าเราชื่อมึงอ้วนซื่นรูเต้พงยืดเต้เถ่าปัวมั่วเต้เหม่งเด็กเกือเจ้าเต้มีตู้ลวนหรือตู้เต้พงยืดเต้มีตู้มีหนัวกือมั่วเก๋เกือเจ้าบุรีเนาะเขาเนาะจะหูเจนเต๋อไปตู้ปูตังเลยฮะแต่ยังตังลุงไม่ขอสู้สื่อคือฮะตาตูมีเนาะตู้เต๋อเนื้อเต๋อซื้อพอหลุดตัวจ้อซื้อฟื้นคันเต๋อฮะหลุดตัวจ้อพงยืดคือเกินเต๋อเกินเต๋อโอเคเนาะจะหูเจนเต๋อเต๋อมาเต๋อปวดจู้สากูจ้องเกินเก่าเลยฮะมาอีลู่เขาเป้าเนาะเจเดินเนาะอย่าปัวจะเต๋อจัดสื่อลองฮะแต่ย่อลุงเด็กเกมบุรีเนาะแต่ชื่อมาอีลู่เขาเป้ามีลู่สาเหตุมีอ๋อกูยอนลุนแต่กูหาตาจะพงยืดพวกกูหาตาเจ้าเจ้าอ้วเพโลเจ้าใช้ชื่อเตาโลเจ้าบุรีโลเล่นเตามาชาเลอ้วนจะเนื้อเทชื่อเตาเจ้าเถ้าเกิดกูมั่วเต้เต้เหม่งเล่นเตามาเป้เจ้าคืออ้วนหนักอ้วนจื้อเป้กูอยู่จู่เตาสังเกตเป้เจ้ามีหัวห้าอ๋อเถ้าคือพวกมึงเกินเตาพวกจะกั้งลู่เป้อยู่เตาดูพวกทางห้าหาตาโน้ก็มึงเกินเตาก็ช่องได้ยังซื้อปนชื่อเต้เหม่งกลางก็ชื่อปมวดกลางชื่อคือก็อยู่ทางเจ้ากูนึ่งจะอยู่ตุกวนาวจือยูจูเต่าพงยืดรูนือฮะวเต่าหนาจื้อวเต่าพงยืดเลยหนัวมาหยุดจอมีหัวชะเลยหัวกังคือมั่วเต็งเหม่งละเนือลูนรูอยู่ทางลูคาจะอยู่เอชปังจวดเราเต็งแมงอ้อช้อเจียไปจอมีหัวจูไปคือฮาตามัวตุ้มม้อโลกซึมเศร้าโลหนูจูหนูจูซาโลหนูอวบเพจหนูถูกแข่งเลนเต๋อช้อเจียจูเลนเต๋อไปอยู่จูเต่าใช้ชัวไปจอมีตุ้มมีหัวฮะอ้อเต่าเต่าขอคือจงฮาจงคาโนละไปหอกคาขอตือคือไปจงคืออยู่จูเหนียวจนหนูอยู่จูมั่วจูใจจนหนูอวบเจอโนละกูอยู่จูเจ้าเลสถานการณ์ตั้งสมาชื่อยองฮาตาก็ซื้อใจยัวก็เต้ก็จอมีตู้มีหัวเต้เต้งเหม่งคือนิยลูทางค่าจัวก็ยัวลูฮาจัวก็นงป้าจัวก็นงวิยอหนาจื้อมาเยอะเอ๊ะขอเชิญคือสูซาเกิงเก่าจัวไปจอมีตู้มีหัวไอเถ่าตือยอมีตู้มีหัวลูทางเต้งเหม่งจัวเป้เหล่าเป้ยอจู่ยอตู่คือลูไทปัวฮาตาอ้ามือรับไปจอมีตู้มีหัวยอจู่ปัวไปจอมีตู้มีหัวยอจู่ยอตุกือมั่วเกสุซาเกิงเก่าจัวหนือยอฮาตาก็เจงเทอก็จะมีหัวกว่าเต๋อมงฮะนุเจยอฟัวอวจัวปัวชื่อมั่วขอเชิญคือยอหลุดทางคาเต้เต้งเหม่งนุเจนุเคยเคยเจียนเต้ามงเต้ามงชื่อมั่วเชิญเต๋อเถ่าเกิงเจกูยอจู่เต้คือฮาตาโรคซึมเศร้าโลฮะยอเจงเช่เห็งเลนุเจอวจัวจะมีหัวนุยอฟัวคือยัวมอโรคซึมเศร้าเต๋อปุด
เตาฮาตานิหนัวมาเป๊เกอวนในย่อมวยจอตัวนึงคือเตาใจถุงมอโลกซึมเศร้าจ้องเกิงเกาเลยช็อตแย่เป๊ตูมีหัวเยอะอีตูคือย่อจูหูเนอไอเป๊ยอจูเตาลูซุยปังจั่วฮอมาจอหนูซื้อคือย่อจวนเดอเจนเตอหนูจะโปกูเตามัวนโยบายเลยหนัวละฮะคือยัวเจียจอซื้อฟื้ออยู่จูเตาเกิงเกิดเขาคือมัวทักษะคือยัวลูดูเป๊จอมีหัวทางโลสังเกตเป๊จอมีหัวโลมาเจนเตอปวดตีไทยเหล่าเป้อวนาอวจื้อยกคอยเชิดสูซาเป้อยู่สู่เตาตีไทยเป้จอมีตู้มีหัวห่าอ๋อเจกูหอบมัวจะหลุดถังเลยหนัวจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนจื้อหนัวหนูเจกูยัวหลุดจออีช่างเก๋หล่อเจจวนเป้สวดเล่าลู่กงเก๋หล่อเจอัวเก๋ไออีปลาหนูเจกูหมั่นจ้อกลางหลุมมัวหรืออย่างจะหลุดถังจวนจื้อจวนเป้สวดเล่าเตาเป้าจวนจื้อหอมากูยัวหลุดจอปังเย้งสวยย่างอีช่างสวดตั้งเสียงคือมัวลุ่มเบฮาตาปืนนองลู่ชัวนางลู่มามัวช่างหนัวจอจะเป้เตาน้อง

มาจวนซื้อนัวกุยัวจอกังลูมัวอีจางสูสือจอลูถังจวนซื้อจัวเป้สดเหล่าเตาเป้ามันเดอกจางสูสือนัวนุเจกุยออีจางสูสือคือย่อจวนเดอกเก๋ปู่ชงเดอกจอหนูซื้อคณะรัฐมนตรีปัวเตาชะล่างอ๋อปัวเตาชะล่างหน่วยมาปัวกุเตาปู่ชงหาจวนเดอกหลักการคือฮูคาตาระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองเป๊ะไผ่เป๊ะเจ้าล้านบาเป๊ะเจ้าล้านครัวเรือนหนอมาจ้อหนูจื้อรัฐบาลปั้วกูเตาชะล่างเหรอคะตาปั้วอยู่มั่วระบบประกันภัยพิบัติจัวจ้อไปเสียงสวดเลยมาอันเต่าหนัวนุเจนุยุลูปังจั่วคุ้มครองจัวจ้อไปเสียงคือไปเจ้าล้านเจนิงวิโยหตายังตั้งรูมาไปปู่เตาหตาหนึ่งมัวเตสืดเช่งชื่อฮัตเลงยังโลจุดลังจุดลู่โลแล้วชื่อมั่วอังเกโลมาอวดจัวเตวังเตเจเต่าใจเก็บปวดจัวมาวิเลนัวนุเจรัฐบาลปวดทะเลสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยปู่จัวจ้อไปเสียงสวดเล่าเองนึงว่าเป็นสื่อฮาตายกคุ้มครองเต่าจัวจ้อไปเสียงสวดเล่าเถ่าตื้อคือฮาตามั่วเต้เต้เหม่งสื่อเช่งไปอย่างคือกูเต่าฮาตางเกลียงยังจวดล่างจวดลู่มั่วอังเกน้อยเจ๋ยัวยอยู่เต้วังเต้เจ๋เต่าใจเก็บปวดจัวฮอเจ๋รัฐบาลปุ๋ยมั่วขอประกันขอเบียบประกันหนัวลูปังจวดจัวไปเสียงสวดเล่านวลมากรณีเต่าคือฮาตาย่อซื้อสื่อเช่งคือฮาตามั่วเกลียงยังโดยเจรัฐบาลปุ้ยยอปังเถอีขอยออีหวังบะต่ออีจาต่ออีใจเมงหนอว่ากรณีคือหาตามั่วจวดลังจวดรู้ฮะอังเกโดยเจยัวเตาอีจายอซื้อเช้งต่ออีจาต่ออีใจเมงมาภายในเก่าซื้อนู่หอเก่าซื้อนู่โดยเจจ้อหนูจื้อปุ้ยยัวสำรวจเก๋ปวดชั่วโลเจ็บปุ้ยกูยัวมั่วจ้อง่าคือยอสินไหมทดแทงปู้จวมจ้อไปเสียงคือเตาใจเก๋ปวดจั่วฮะชื่อตังเล่นเต๋าหนูเจ๋ปวดเจงยมมั่วขอคือหาตาปังจั่วฮะหนูปังจั่วเต๋าคือหาตายอบจื้อไปอย่างสื่อแช่งหนูเอว่างเจ๋ปวดจั่วตังโลป้อตังโลเลหนูเจ๋จ้อหนูจื้อปุ้ยยัวมั่วเก๋ปังจั่วอีแสนบาทต่ออีจ่าต่ออีเจนในเงาะปู่จัวฮะกรณีเดาคือฮาตาเตวังเตเจนือปู่จัวตังโลนือป้อตังโลเลยอดชื่อเตาเหล่านุเจรัฐบาลปู่กุยมัวอีขอญาคือลูปังจัวเลนหัวฮะชื่อตังเลนเดากรณีเดาคือฮาตามัวต้นเองปู่จูซานุเจจ้อหนูจื้อปู่กุยัวเทอีเลนเดาหยัวเตาหยออ้อล้านบาทต่ออีเลนหนัวมาตังชื่อหนัวจ้อหนูจื้อปู่กุปู่จงฮาจูจังหนัวเหล่าคือยมัวเก๋กังคือลูระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองไปอย่างสืบแช่งหนัวปู้จัวจ้อไปเสียงสวดเล่ามามั่วเป็นสื่อคือโยปังจัวเตาหยอบไปเจ้าล้านเจเน่งหนัวมากูหอมมัวจะหลุดทางเลยหนัวจัวสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอขอหนัวนี่กูอยากจะขอคือชงฮะจัวไปเสียงสวดเล่าฮะจัวรัฐบาลฮะเถ่าคือหาตามั่วเก๋กังอัวประกันภัยพิบัติหนูเจเนียชงจัวสวดเล่าเหรอจากหาตาจื้อเตาหยอคือยังเลยคือกูว่าปีจื้อจัวเป้หาตากรณีแต่คืออย่างเลยคือตั้งลูคือย่อจัวลูกเสงน่านคือมั่วสื่อเช่งแต่เกรงยังโลเกรงสังสือลูลูโลเอกกัวเตวังเตเจนือป้อตั้งเนือป่าตั้งยุงการมุนย่อจื้อเตาเหล่านัวเจอหาตาก็จื้อเตาอีขอญาคือยลูอ้วกเกก็ลูเจชงแล้วกูตั้งสมารัฐบาลย่อหาตาปุ้มมั่วขอประกันหนัวหนูเจนือกูเจงย่อเตาอีแสนลูปังจัวครูก็ลูเจมินจื้อเจ้าฮาตาทงกอกูแฮอชื่อฮาตารัฐบาลปุ้ยโอเคลูเจจก็ตะชิมาปุ้มอีขอญาลูปังจั่วเจจงกลัวคือฮาตาอยู่ชื่อเตาลอยอีขอตือคือลูปังจั่วมานึกกูจงเห็นจั่วไปเสียงสดแล้วฮะจงจั่วรัฐบาลฮะมากูกูหอมมัวจะหลุดถังจั่วไปสดแล้วเตาเป้าเลยนัวฮอเอจวนซื้อนัวนุเจยมมัวฝวยจั่วเกลนั่งจะหลุดถังจวนซื้อจัวเป้สวดเล่าเตาเป้ามาย่อจวนนู้นวลเต่าพังเก่าเต้หูเต้เชิดไทยหน่วยเจจอหนูซื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเล่นนางปัวกูหาตามวนนางย่อจวนช่างเจ้าเฟ่งปวนเต่าไทยแหล่อ่างอ้อนมัวเก่งขอเชิญมานางเยอะลู่ลู่เฟ่งเต้านางเยอะลู่จวนลู่เสงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งไห่ลำปางน่านอุตรดิต
ตากพิษณุโลกพิจิตรฮลุเสงเพชรบูรณ์มาฟัวจัวจานูนัวย่อจวนเต่ากือเยงเล่เน่งเก่าอ้อจูเน่งเก่าเจ้าองศาจ้อฟัวจัวกู้ย่อจัวกือเยงเล่ไปเจ้าอ้อจูไปเจ้าจื้อองศาฮะมัวจัวเจ้าเล่นเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูเต่าหันซื้อเลยนัวฮะตัดจื้อล้อนูนัวมงจูนยัวนูติช่างรู้จัวลินตู้หนัวหนูเจกูเจงมัวนางลูลูเลยอนางกูย้อจัวกือยังเลเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฟ่งปวนเด็กไทยแกลางมัวเก่งขอเชิญมานางลูลูอ๋อมาเป๊ะจ้อหน้าจุกตีนิ่งจังสุดเล่าลิงถือกือไม่ย้อจัวเต้ขอเชิญกือหาตายอพื้นที่เสียงย้อเชิญเกย์ย้อเชนดูเล่หังเกลมย้อจนเด็กเต้ขอเชิญช้างช้างตูต่อป้อเต่ามาสุดเล่าอยู่เต่าเจงฟังเนอะวิยอหาเจงมัวนางเต่าเต่าเลยอ๋อหาใช้ชัวทุกเข่งไปมองไปย่อจะไปจ้องต่อชาเตเถานางลูลูฟวยจัวหลงเปาอวยจัวฟวยจัวจ่าฟวยจัวนอมาเตเถายัวมัวเป็นสื่อเตาใจเข้าถั่วเตาเอยัวเตาใช้ชัวตุเข่งตัวสงอชื่อเสียงยัวจอต้นเองลาวจอมีย่อยาวจอต้นเองคือมัวจอมอโลกประจำตัวฮะอ่านซื้อมองนัวหนูเจกูอยู่หลุมมัวอีจังสูงมองตัวจะหลุดสั่งจวมไปจ่อหน้าจึกที่นิ่งจังสวดเล่าเต่าเป้ามาจังสูงมองตัวนัวชื่อเสียงย่อเจ้ากูตีเสียงมองย่างตัวกือสังจังสูนัวหูอัวบีเสงย่างย่อจัวลู่จอขุนวังดักลู่เสงจังใหม่ย่อตัวกือสังจังสูนัวตัวตังชื่อเน่งย่อเล่งจื้อหูอัวเงียตัวเสงย่างย่อจัวลู่จอขุนวังดักลู่เสงจังใหม่มวนนุ่งยองกือยังเล่นดักช่างเจ้าอี้ชงนือเต่าตังชื่อเน่งเหล่าจัวนู้นัวนู้ติอลู่จัวหลินดูมาเจ้ากือตี้เจ้าตุกีปัวอัวเก๋ใจชาเหรออยู่เจ้ามึงฟ้องก้างเหรอสิเจ้ามึงใส่จัวนูติเปล่ารู้จัวหลินตู้หนัวเอทอมัวจังสูหนัวสั่งจัวอีจงน่ะจกุตีนิ่งจังสวดเล่าเจ้าเลหนัวสั่งจัวจกุตีเสียงมงย่างตั้งชอจือตัวเล่งตื่นเบยย้อจวนดักลู่จอเหมาญ่าย้อจวนดักลู่จอตรงชั่วย้อจวนดักลู่จอห้วยคุหาย้อจวนลู่จอห้วยหานหาย้อจวนลู่จอมงกาหาจวนจื้อสังจวนจอนชัยจะเว้าจื้อหามชัยเว้ากืนชัยเว้าตี้ตั้งชอจื้อตัวเล่งตึมเบอ๋อหาจวนจื้อสังจวนจออ่างเก้ามวยเยอะยี่เยอะเล่าตั้งชอจื้อตัวเล่งตึมเบหาจวนจื้อสังจวนอาจจะกุฏิสิงมงย่างตั้งชอจื้อตัวเล่งตึมเบจื้อหาย้อจวนลู่จอตื้อย้อจวนลู่เสียงตื้อท้องเปล่าหูเตะเฉียวไทยจัวหาตาเม่เป้าจูจ้ออ่ากุฏิสิงมงย่างกุย้อจวนลู่จอขุนว่างเราชื่อเป้าจู่ตูตังสุเน่งคือหูอัวเงี่ยตัวเสียงย่างย่อจัวลู่จอขุนวังแต่ลู่เสียงเจนใหม่หนุ่ยเจตัวรูปังใช้ปังรู้หรอมาจอกุตีเน่งจังจ้อยงเกินเก่าเลยเต้เถาหอตัวจู่จู่เม่เบหาจู่จู่เม่ลู่จอเม่ลู่เสียงนอหล่อเม่ช้อสังเลยจังสอจัวปูมัวเก๋สู่ชาเหล่ามาปวดตัวจู่จู่เม่เบหล่อช้อสังเลยจังสู่ต้องจัวอวยลู่ชัวสังท้องเปล่าจัวไปย้อนหน้าจอกุตีเน่งจังพงอยู่สวดเหล่ายอมเม่เต่าหนอเหล่าเอเป้าจู่หนุ่ยเจตัวรูปังใช้ปังรู้หรอจอกุตี้เจ้าตุกีโปอัวเก๋ใจช้าเหล่าโปอยู่เจ้ามึงฟงก้างเหล่าสือเจ้ามึงใส่จัวนูติเปล่ารู้จั่วหลินตู้หนัวเอตู้สั่งจังสูหนัวยอตู้ตู้หูบีเสงย่างย้อจัวลู่จอขุนวังดักลู่เสงจังใหม่ยอตู้กือสั่งจังสูหนัวมากูหอมมวยจะลู่สั่งเลยหนัวจัวเป๊ะจ้อน่ะจึกตี้นิ่งจางสุดเล่าเต่าเปาเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูอยู่ว่าจอกังลู่จออีชเกลอเจจัวเปสดเล่าลูกองเกลอเจหัวเกเออีปลาหนูเจกูหมักเลลูใช้จอนต้องเต๋ากูเม่เศร้าตัวฮัดใจสู้ต้องกูหมักจ้อกังลูเต้นต้องเต๋าจัวเปจอนน่ะจุกตีนิ่งจังพงยืดสวดเล่าเอ็นซื้อมองนัวหนูเจกูอย่าลูจออีช่างลูจ้าจัวเปสดเล่าลูกองเกลอเจหัวเกมากูอย่าลูจออีช่าง
ลูจ้าจวยอีตูหนาเจมัวลุ่มเบหูหาตาลูย่อจวนดอกลูจอจงมูซื้อดอกลูเสียงต่างมาก็หาตาก็หนาหยกหัวใหญ่ก็มึงเต้าคือยังเล็กเก่าเต๋อนู้นัวมันยุ่ยยุ่ยเกินเก่าเลยอ๋อเอ๋สังท้อรัวเฮาร่างลูจ้าหาตาหนาจู้เก๋ลูมากุ้มบ้างเต้าเหล่าอีกุ้มว่าซื้อฟื้นรัวเฮาร่างลูจ้านัวจออัวก็ตู้ฮะเมื่อจออัวเก๋เราเจ๋จัวเป้สุดเลิศรูก็น้องอัวเก๋เอ๋เช้าลูกลังลูชูปูจุก็อ๋อคุณรูก็ตู้ซาฮะคือก็หนาเต้าจอเมสุดเลิศเจ๋ละอ๋อเอ๋กุ้มว่าจะลูจอจัวเป้สุดเลิศน้องอัวเก๋อีปลากุ้มันจอกังลูเต้นต้องเต้าจัวเป้ย้อนหนาจุกตีนิ่งจางพงอยู่สุดเลิศ

的地方冷漠我路吧路着哈达牛的肩膀牛筋吗家里

宝鸡豆啊，光有口拿住给路人，多个空在民主沙当那一带呢。你那我得都得在这宝鸡

那啥公莫多里让哎几藏路嘞南路公莫浪家王之佛带路亚都哥

0: มาอวจอมดาวจวยไปจงเนี่ยเจอกูตีนิ่งจางพงยูสวัสดีกูมีกูลูรูกูย่ออวพงยูอวเกลูปังจวดจังกลางดูสูต้องจวฮาลูมองดาลูเสียงเชิงใหม่อ๋อมากูใจสูต้องเลิกมากูกอดชี้ยังลูใช้จอมต้องเต๋อกูมีสวดเล่าชาวตัวกอดชี้ยังลูเต้นต้องเต๋อจวมีสวดเล่าเอ็มไม่หออย่างลูจืดปูฮานะเอวอีลูชัวอวจอมดาวจวจอพงยูชัวเล่งชัวตูชื่อหันย่อจูเพจเฟซบุ๊กเราชื่อ TikTok ฮะจอพงยูคือเมนุ่งจอหนักจืดคือตีนิ่งจางคือเมนุ่งย่อจูวิทยุคือยอกเก้ AM อีเชนเปล่าปวดช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตอวจอมดาวจวเมชัวชัวเล่งชัวตัวเอลูชัวเฮกูใช้เกินเกาเลยต่างเหล่าฮะเจกูกูยมม้วนดูสุต้องจัวลูเสาเบาเลนวลเหล่าซื้อหอเอี๊ยจังเท่ารู้ชะเหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งโนเจมันตรอกังลูนชื้อหนักรวมเบาหยาจวมรู้ชะเหอเดาเอตังกีนัวกูเสาเบาเลนวลเหล่าซื้อหออวจอมดาวจัวเมสุดเหล่าเป้มันตรอกังลูซึ้งจื้อกลัวสุดเหล่าย้อจอง
1: กระทรวงมหาดไทยเพิกถอนรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้วกว่า 3,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงิน

0: ยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดเพิกถอนรายชื่อแล้ว 3,868 รายพร้อมมุ่งสร้างบรรทัดฐานระบบราชการใหม
2: ่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดการปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอนผู้ทุจริตควบคู่การดำเนินคดีกับผู้บงการโดยก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งมอบข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่5หน่วยงานเร่งตรวจสอบทั้งในมิติความผิดฐานทุจริตและการตรวจสอบเส้นทางการเงินในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3,868 รายโดยมีผลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาขณะที่ผู้พบความผิดปกติอีกประมาณ 2,000 รายจะยังไม่ถูกเรียกเข้ารับราชการโดยกระทรวงมหาดไทยจะเรียกบรรจุผู้สอบผ่านที่ถูกต้องมาบรรจุทดแทนภายในเดือนตุลาคมนี้พร้อมย้ำว่าเรื่องนี้เป็นการจัดระเบียบและสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้ระบบราชการหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้สนับสนุนหรือผู้บงการรายใดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องพร้อมแนะนำผู้ป่วยหากมีอาการควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น
3: แพทย์หญิงจุฬาลัยวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคร่วมกันเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลโดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลหรือ DDS ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยพบผู้ป่วยในทุกช่วงอายุขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นเช่นโรคไข้หวัดใหญ่และ RSV ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมทั้งนี้จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงพบว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังในประเทศไทยขณะนี้คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปแนะนำประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตอาการตนเองและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1ปีที่พบว่ามีอัตราการป่วยสูงสุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576
4: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ502กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 16,798 ล้านบาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.เตรียมปรับรูปแบบโครงสร้างรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอุตภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการระยะถัดไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
5: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

闲话不让话啊，那么啥历史我多次的话做不了啊，阿波历史我不该过我们要他进买萨塔尼วิทยุกระจายสี่อย่างแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดอกจ้างาในแนวบรรยายเวลาญาสูบโมควานีเจโมทิโมลอยาเอญีโมควานีสามโมนาทีญาควานีนาญาเซทีนี้เลยดอกจ้าอาวุลิสุงดวมังโงเป็นยังเอญีกาติลีนันนาตุนางะยูติกาเบเรียวอาวิทยุวังะระบบเอเอ็มวายครึ่งความเถียงเบอร์จิตตัวลิยาชิจโจวะจูญาดลางะอาทิตาวอาระบบไลฟ์สดพวกแม่งะอาฟิสบุยเพียคือสวทจุดเยือเชียงใหม่อันนี้เป็นยังคือ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ที่ไหลสุดยาวง่ามามาว่ากดติดตามได้บ้างไงกดติดตามที่ยังวัวสุดแพรวัวชอตที่กดไลค์งานที่นี่ยิ่ง

社话不来好话啊，阿玛萨做么话你节目，阿我李叔我都知的话，贝拉我啊，阿我李叔我啊，一下都跟我们家สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดุจางาสมุรองไม่ยังคือหนีมุขวานีสามโมงคือถือหัวด้วยหน้าที่เนี่ยควานีคือหน้าเนี่ยโซเชียลของงานที่นี้ในดุจางาในเมื่อที่เนี่ยงอไม่ยังคืองาไทยอาบังไม่ยังคือกูหาหนีนี่ที่เนี่ยมาในเมื่อที่เนี่ยบ่คือนาสานิฮวาชควงายิคุบะเฮนิตวะยาชุซกุโคงาอะทีนีงาทิมาเทชะเฮงาทิมาปีมาเออะทีสตาจินชางาอะโวชะฮวาวะเทอะบัดสวัสดิการแห่งรางาอะเตียสุจุสุงโอมะยังาอะบัดทิมาคุณะบะเฮอะรัตบะควะเนยิสิอะลิชิชิกามาอะลิชิวะมาทิมาปีมาเออะทีสตาจินชางายูติมังโอเป็นยังเฮทีอาวุธบังอะจะสิจะมาควายที่วัวมังโอเป็นยังไงยูวงเงงอะเป็นยังเฮที่วัวมายังเฮอับติมังเฮที่ตุบาที่เรียกว่าบุรุษงาที่มาเฮยิสิวัวมังอะยี่มาติมังโอเป็นยังทำยังเฮส่วนรถไงค่าซื้อการ์ดหุ่นต้องเป็นยังไงที่อาวุธเพียงมีชาวอาวุธต้องแก้ที่วัวมังอะยี่ทำยังเฮยังเฮอับติมังยังเฮเฮทุบาอาบาสามาติเลยิจวกาบรองาสามาติมังโอเมญชองงานมะเฮญะเฮปิขวาวชองงานมากว่าตันจวาจังโอเมญงาตวลุเมลุทวงาเอธมะเมญเฮวงเงินงาค่าเดินทางมะงาผ่านระบบขนส่งสาธารณะงาเอธมะเฮอาบาธมะญะเฮชิฮาวาซบาติเลยิจวกาเบชองงาเตมะเตชองโอเมญเฮเฮตุจังกะกูฮาซึซุตุจังกะกูฮาซึเฮงเยยิคุนิตงวะยาซุซึกงะติซึเฮงเยงโอเมยะเงินเบี้ยความพิการกันมาคือที่ว่ามันจะคือนี่เฮียบะทีเลว่าบ่งะอาบะที่มางาทําคือที่ว่าโคดิโกมีมาบิซซุงะอาบะพิการซุงะเทมาติชางโอเมยะปิขวานโนบาพิการไงบาประจําตัวพิการจวงโอเมยะคือเออทำไมได้รับเบี้ยความพิการคือยังคืออาบัติที่มาคือยังคือเฮียบาทที่เรียกว่าบุตรงานทำไมยากที่เรียกจอบไม่ใช่งานอาทิบ้างยาวชกของงานเท่าบัตรสวัสดิการจุดส่วนงานอาวุยสิวสมยังคืออาบัติที่นี่ที่ใช้สิทธิ์ที่เรียกงานทำไมคือทำไมปีเมื่อสุดท้ายจึงเช่าจะได้งานอาทิยิงอาทิมาเทชเฮทิมาปีมาอาทิเจนตื่นช่างอาวุชข้องอามาเฮที่พื้นที่ทิมาจะสงบมันยังงาอามากันแต่ยาฝาระจะโมบดงาอาทิยิงกว่าวติดตามข่าวหรือยาเหนื่อยงาค่อยติดประกาศยามังงาอาลิตัวมหาเลียอาลิตัวอาจจะยอมมามีความเสียมังงายิ่งเพ่งมาเฮที่กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามและช่างงาช่างงายันบางงูไม่ยังคืองาเอาผ้าเหนือผ้าอีสานงาที่ยังคือผ้าตะวันออกไม่ยังคือเหมือนหาเครื่องที่เรียบบางงาอันนี้ก็คือผ้าเหนือไม่ยังคือลายาหนีกาสกัดจวงงาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนงาที่ยังจังหวัดตากที่ยังจังหวัดเชียงใหม่งาผ้าอีสานทั้งพวกบางงูไม่ยังคือจังหวัดอุบลราชธานีงาอันนี้ยังคือจังหวัดอำนาจเจริญดุงอที่ยังคือจังหวัดนครพนมงาที่แต่เก่าไม่คือผ้าตะวันออกก็คือจังหวัดนครนายกงาอันนี้คือจังหวัดปจินบุรีงาอันนี้คือจังหวัดสระแก้วงาเอาที่ผ้าเหนือผ้าอีสานผ้าตะวันออกเราจะสงบเป็นยังไงมาคืออัตยาจำโมฝาตั้งงาว่าคือดวงอะไรกว่าเยอะมากยิ่งก็จะว่ายึดข้อมูลที่กับกุญญ์กับเชื่อของงาที่ถึงมาโง่เป็นยากรุงเทพมหานครงามันก็เชื่อคือปริมณฑลงาทางงบก็คือเหมือนหาคือเรียกมันยังคืออายุภาษีฮับแบงค์มันยังคือ40%งาของพื้นที่เมืองที่เรียกคือเรียกบ้างงาไอ้ทั้งงบมันยังคือช่วยซื้อดมองปัจจุบันมองว่ากว่าจะสู้มีจะสู้ว่ามือไม่จะสู้บ้างงามาคืองานที่เรียกว่าอัตยาจำโมจากด้านงานพิความมือหาคือพันเรียกมันยังคืออาจจะมาคือว่าอาจจะคุยเขื่อนจากคนยังจะจำมาที่กินงาจะมีอะไรไปชิงงาที่ติดกางงบมันยังคืองาว่าที่ว่าอยู่ว่าบ้านถ้าพูดว่าจะสู้งาว่ามีอันนี้บ้างอ่ะอาวุลิสุมแบงก์อ่ะมาคือเดียวกับโจ้ถ้าพูดจะสู้หิ้งชาสู้รุ่งอ่ะอาจจะดูคุยเขื่อนอาจจะจะพูดจะสู้
อามาแต่ยาฝาดังอับอยู่ความเมืองฮาเรียมาเฮยีซานีนีซานิงวัจุมพันเลียวมาเฮอาจจะมาเครื่องเมียละบ่เฮงอาจจะเรื่องฝูงความเมียละบ่เฮอาจจะอีเครื่องเมียที่ดีสุดอย่างมั่งอาจจะจุรามาเฮทิเลเกน่าเบียทิเลเจนเตฟลังอาอาทิตย์ปัญญาชควงอาคือจะมาบ่เฮมาเฮกว่าอายีข่าวยีโดทิเลติตาละงากว่ายายีเพ่นแบวิทยุมแบงแอตุยาหนึ่งเงาทิเลประกาศเจนเตยางานมายาให้ถึงมาเจนเตฟลังอาทิตย์นี้งานที่มาเทเชฮ์ยามาซากระทรวงการคลังที่เป็นรัฐบาลของยังที่มาที่เรียแจ้งเตือนฝรั่งอาเมื่อสักเมียนี่เฮจุ่งอาก็เลยเอาเฉพาะที่เรียปีมาประกาศที่เรียแจ้งเตือนอย่างอาเมื่อสักกลุ่มมิชาชีพผู้มังงูมันยังไงเธอแกนคอร์ซินเตอร์หรืองอแกนสแกนเมอร์หรืองอมิชาชีพว่าเฮยาวละกว่าอายีข้อควานไงกว่ายีลีดิชีเอาโทรศัพท์หน้าว่าที่เรียส่งฝรั่งอามาติชิพาวงอมันยังไงทานีดุเองอ่ะยาสุฟลามองมันยังเฮติกาทวันยังว่าไม่ขมาชิลาคงอ่ะติกาทวันไม่เฮนุญาทางรัฐบาลของยี่สิบธรรมทิลีว่าไม่ยังไงอามาสัญญาแรงกว่ารถเบียร์ยี่เจ้าง่ะนุพายงอมันยังเฮอาบาติมาเฮงวันเฮียความยังเฮติตุงวันเฮียติกาทวันไม่ยังเฮนิตุวาสุวางว่าสัตุวาสุวาไม่ยังไงแรงกว่ายาอิลิสุฟลามะยี่ดุเนี่ยเฮอามียิตาลาโบรถไฟเบียร์เย่งออาทิตย์ว่าแอร์ธนาคารยากเกลามาเฮทมาติดตั้งตาเป็นยังไงมีอาจจะมีอาชีพที่เรื่องส่งพลังอาทิตย์เป็นยังมาที่ชิพัชจัวพัฒนาโง่เป็นยังเฮมาเฮทันยี่ดีเองอ่ะเอทมาเป็นยังเฮยากลุ่มมิชาชิงอ่ะลาโชมาคาโซเอาละส่งพลังยังเฮเอาละที่เกลางอฟุบาโอเคจะมาดงอ่ะเอาไว้ข้อมูลเดียมากุลียิจัดที่จะมาเฮจัวชิงอ่ะอามาสังไม่เคยเครื่องยังอ่ะอามาเฮจำโมงอ่ะอามาสังเห็นยี่บ่เฮอาลิชิฟบาติดสภากาติดสภาเจ็บบ่เฮสุชยานหน่วยงานราชการสิริประกาศยังไงในรังว่าโทรศัพท์ว่านี้ข้อความสู่ฝรั่งอ่ะกุลียีเจโรที่จะมาเฮถ่ายยังอ่ะที่มาเฮถ่ายยี่ดีอ่ะว่าชมมแบบมันแบบมาสุดสุดที่เรปีมาชวงอ่ะทำไมยังยากลุ่มมิชาชิควันยี่ว่ายุบปอที่สู่ฝรั่งอ่ะอามาเฮจำโมงอ่ะอาทิเบญาชควงามาสานะคือมกว่าติขวาเกณฑ์นางาอาวชกทาวิทยุให้นานาจาสงาพลาสุดะคือข้อความงองา

อาทิยิ่งเฉพาะงาจะมาแต่เฉยงาจะมาปีมาหึงาอาทิสตาจิ้งช่างงาอีกมองไม่เคยอเมริกาคอร์มอสูรัฐบาลยากจุลโคงบัญญัติสูอนุบาลยี่ละมังงาอีกมองไม่เคยคือประกันภัยพิบัติแห่งชาบังงาอีกมองยาคุ้มครองซาจึงายุทธมองไม่เคยคืออดทดกับภัยหรืองอวัตภัยงาอาทิยังคือแผ่นดินไหวงาทำไมยังคือคุ้มครองยังมองไม่ยังคือซาสล้างหินทะเลคุ้มครองเหยื่อบุรุษงาอยู่ที่มองงูเป็นยังชาวงาปีว่าเอติชิวันยังงาวุ่นหินเบียร์กามาวุ่นหินเสียหายยังงูเป็นยังงาผู้บอกว่ามันยังคือเครื่องมือมันคือที่ชาวบ้านทะเลยึดจ้างบังงานี่มาที่มองงูเป็นยังงาปีว่าที่เอติชิวันยังงาวุ่นละชัวทะเลชิวันเลี้ยงงูเป็นยังคือที่ว่ามังงานี่ลำบากเลยยิ่งจ้าบังอ่ะเสียชีวิตสองล้านบุรุษงานช่วยงานทุกอย่างมีนาเธอยากคอร์มอสูกอดอยู่หัวมังงานมือไฟเขียวงอที่เลยอนุมาอีด้ามังงานทำไมถึงมาปีมากแต่สุจินชาวชาวร่างอ่ะที่มาเทช่องงูไม่อยากเฮงงานที่มาสุจินชาวชาวร่างอ่ะที่ยามุสยาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบังอ่ะย่าอีข้อมูลแบบมังงูไม่อยากอเมซาอาวเด็ดไทยไงเอาที่จะเนี่ยถ้ามีจะมองไปเห็นเนี่ยคือภาพแบงก์ของมันยังยี่ตัวเล็กเนี่ยคือชิมงวตัวที่เรียกว่าไงที่ชิมงวตัวคุณเนี่ยงอมันยังว่ามีความเสี่ยงไงว่าพอที่โรคซึมเศร้าไงไอ้ธรรมะที่เรียกเกณฑ์หน้าไปเฉยไงสามมือวางไงอาที่เนี่ยคือธรรมะที่เชื่อคือเป็นหัวยังมองไปเห็นไงยายข้อมูลธรรมะหมอมันยังคือสามเมืองไงจะเมื่อกว่ายี่ตัวเลขตัวยิ่งไม่คือบุหรี่ไฟฟ้าเฉยมาคือเครื่องหยาบรุงงาอาทิบังโงไม่ยาเทอมาสายาสอปทองไงเธอกระทรวงการศึกษาข้ามพุทธามายาแบบอย่างคือคุ้งหินตะปุ่มมังโงไม่ยาคืองาอามาคือทะเลกว่าชิดาทะเลกับตัวยิ่งไม่งาอามาคือสัญญากว่ายี่สุยทะเลทำนายมาคือไทยจีไม่ใช่งาทำไมยี่ข้อมูลทำมาเป็นตัวงาอาทิบังโงไม่ยาคืออาวุอาบามายิสุงาอาวุลิปาลิมาจุสุงาอามาจันยูจัชุระทะเลกว่าตัวยิ่งจวางว่าก็ชิจวางาเยลิชิปังจวาอาลิชิดิจัสารุจับบ่เหรอทะเลยี่กินทะเลปกติชื่องาทะเลนายยิ่งจักงาทำมายี่ข้อมูลทะเลปีมางาทำมาเหรอทำมาปีมาเช้าชุระงาบ่เหรอทะเลสุดาบ่เหรองาอาวุเหรออาบามายิสุงแบงาอาวุชมุมแบงาอาวุลิปาลิมาจุสุอาวุทะเลยี่โมรุกตันยิ่งเหรอทำไม่ดีงาอาวุสัญญาทะเลตัวยิ่งจวางาอาทิยี่ที่มาเทเชื่องาที่มาปีมาเหรองาอาทิสุดาจินชาอเมซาริยากรมควบคุมโรคไงนาทบุกว่าชิโซกับตุนสุธรรมาเดเรแบงอ่ะอเมซาโงไม่ยายี่ข่าวเฮงอ่ะยี่ปอหึมยะอาทิงกว่าโซยี่เพจฟิตบูดไงที่ชื่อยี่ปอมาหึมยะใช่ไงอเมซาริยายี่ตั้งมองว่าเธอเอาแทนมันยังคือสิ่งที่ติดขมังอ่ะที่ช่วงปีใหม่เทศกาลสุดมันเกิดใจยี่บริษัทแบงอ่ะอาทิตย์นี้รัฐบาลยาทะเลหนาเจ้าบุรุษอ่ะอาชีพผู้ดูมาเหออเมซาวเทมเหอคุยนานหนุ่มสัวเครื่องมีอาเชมาเหอเครื่องมีอาเป็นยังไงยี่ข้อมูลมันดูรอเชงไงอาทิตย์เป็นยาสูกับกูยิงกับเชงงูมาเหอทำไมยาเหอยี่ข้อมูลเท็จไงอาทิตย์สมังไงยี่ข้อมูลยุบบุรุษไงอาทิตย์เป็นยาวเชี่ยวข้อบุไงอามาวโทรศัพท์มือถือกันยาสูเฟซบุ๊กกันยาสูไงติดต่อกันยาสูปีขวานว่ายี่ข้อมูลที่เชี่ยวมือโง่เป็นยังไงถ้าจีจ่าบุรุษงานอาทิตย์กว่าวชุดชุดแพ้วเชื่อว่าวเฟซบุ๊กอันนี้สุดได้ยี่เกือบมากดไลค์กดแชร์ยังมาถ่ายเยงานที่ไอ้ที่มองไม่เห็นหลักชุดมาข้าสงวนยากกว่าสร้างสถานการณ์งานเอาละจูเจียมาเอาละชี้เจียมาเอาละสื่อเจียมาที่ลิ้นเฉียงงานมาคือถ้าจีจ่าบ้างงานมาคือยี่ข้อมูลยี่ปอบุรุษงานยากคือกระทรวงสาธารณสุขเจที่เยียกรมควบคุมโรคธรรมทีอาแต่ปีมาหลังอ่ะอาทิตย์แรกวันที่สุดท้ายเมื่อเช้าผมปีข้าวผมมองยังไงมาคือถัดซึ่งถัดจูไม่ใช่ไงที่ยิ่งกว่าสุดได้ยี่เกือบมาถ่ายยังไงมาคือที่รัชโชมาคัสโซยากว่ายี่ข่าวยี่ปอช่างเงี้ยเอาละที่จูเจ้ามังอ่ะที่เมื่อเช้ามาปีมาช่างงานที่มาเที่ยงงูไม่ยังไงวันเช้าวันนั้นยี่ฟ้าอะไรไงกว่าปีข้าวโควิดนะพันเหนียวมายี่อาการมาคืออาริยการมาคือแต่ปีมาไม่ตรงงานยี่วันที่มาโอ้พยัญชนะงาอาวุกุดเดือกุดชวงงาหนีมาที่มาเพื่อเชื่อเชิงงา
sama di mamba ha wo a libe na ngo libe na ma che ma ku di hu tswa ma ati nye he a wo a tse he he me nga ati nye he wu du na ati nye wo ku di ku mi he cha ma pyo cha hya shi nge yi tse mi ko na ma nga a ma ya kan ti le pa da ngo ba nya he ta chi fa la nga a mi hu ye yi he ga ku nye ga tu yi nga ati nye kwa a wo ku di a wo ti le ku na nga kwa ya a so ti tu nga a e ti ke ba nga ma ta le ti le ku na cho nga a ti ba me ha ma sa nya ku wi na je a kai wa ya je ya ka nya te shi wa nga a ba ga sha nga a ma ko di ma kwa shi du la so ka pha ye nga bi hwa wo de ke ma fa shi ma mang cha yong ba nga a hu ye ye ga ku ye ga to ye nga a ti ba ngo ma nya nga sha kha bi ma ma ge a ti le zo nga a ti ba ge a cha ti mu la ni mo hwa ni he sa mu wa he tu hwa mu la kwa nga wo sho ta wi ti yo na na cha so a tin ta wo a lai so ti so nga a tin ta wo ta sho hwa wo no a me cha ta po cha so no ban a pa or pa cha so nga ta wi ti yo na na cha so tu fa la ni ma kwa de fa la so la he a khu bu mo nga ha ti ba he a cha ti mu la nga ni mo hwa ni he sa mu wa tu hwa mu la kwa nga wo sho hwa wo na na so tin so la he nga e zo shi zo ma fu za shi hwa ga mya wo ji nga ti ni he na za cha za ga ta zo je nga a ma sa ba he ma ha li zi a ma khu do he a le kwa je he nga a ma ko di ma kwa shi nga wo lo shi so ba he la ge la ga mo te shi ka shi su ku tu nga lo shi nya nga a ma sa ba he lo he mya nga ma ha li a za gu nya che za gu zu la ma he an ta la ya nga a wo shi wa ga sa la pi ma ma ti la zo nga hwa สวัสดีครับ